0: ภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมือเกิดพันธุ์ศาสตร์ถ้าแท้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศ จากยูกันดาแล้วก็คองโก

0: สองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสักสองสามรายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็จะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับอ๋อถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
1: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5,700,000รายภายใน24ชั่วโมง
2: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5,700,000คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
3: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นนะตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5,400,000สิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
2: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซี บีอีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
4: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการกระจายระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสองประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้า ด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทละสุขที่มาจากรอบคัดเลือกโหชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกรายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมรุ่นระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนไปเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโดโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
11: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
12: ด
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง Screen Time ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
17: ในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
18: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับ เช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงนี้พอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
17: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
18: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
17: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
18: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
17: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
18: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรโรงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
17: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆ ก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
18: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยจะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
17: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
18: ใช่ครับซึ่ง พอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
17: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
18: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
17: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
18: ขอบคุณครับ
17: สวัสดีค่ะ
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
22: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มัน ชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน
21: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
22: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
21: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้มรายงาน

0: แย่แล้ว
1: ผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
3: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรแล้วผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
3: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
5: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกแล้วก็ภาค1ถึง9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ของมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
3: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตรวิวันรายงาน
0: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างนู่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
0: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
9: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
8: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
9: ทีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
8: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทางรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้ส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันไผ่จุดไฟเผาตั้งใดแจ้งได้ที่กำนันพ่อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
2: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053-562-963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
0: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน
3: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
3: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: กรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
5: เวลาดีเวลานี้นะครับ8โมงจนถึง9โมงเช้านะครับรายการฮัลโหลเทศบาลได้รับความอนุเคราะห์จากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนนะครับโดยท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนนะครับได้กรุณาทางเทศบาลในจังหวัดลำพูนเฮานะครับได้มาจัดรายการพบปะพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดลำพูนเฮาโดยวันนี้นะครับ

ป็นคิวของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำปูนโดยผมนะครับสิบโทจิตกรปิทองจารองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งปัจจุบันก็รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งอยู่แห่งตำแหน่งหนึ่งนะครับวันนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งก็มีเรื่องมาอู้เอ่ยกับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดลำปูนเฮามาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งเฮาที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับเดือนมิถุนายน2569นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งเฮานะครับปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งบริหารงานโดยท่านนายกว่าที่ร้อยตรีภักภูมิเสียงอ่อนนะครับซึ่งเป็นนายกคนหนุ่มคนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะครับแล้วก็ได้จัดทีมงานมารับใจพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งแล้วก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งเฮานะครับมีเป็นเทศบาลขนาดกลางนะครับเป็นเทศบาลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลนะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อปี2522นะครับมีการจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านโฮ่งขึ้นที่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งนะครับซึ่งก็บริหารราชการมาเรื่อยมาจนปี2542นะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542ก็ได้ยกฐานะแห่งกรรมหนึ่งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งนะครับโดยปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งนะครับมีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่111บ้านสันตับเต่าหมู่ที่17ตำบลบ้านโฮ่งนะครับย้ายอาคารที่ทำการไปอยู่บริเวณบ้านสันตับเต่าหมู่17นะครับเป็นอาคารใหม่อาคารหลังใหญ่นะครับ3ชั้นนะครับใช้งบประมาณในการก่อสร้างเยอะอยู่นะครับซึ่งในส่วนพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งนะครับก็มีทั้งหมด9หมู่บ้านจากทั้งหมดทั้งมวลในตำบลบ้านโฮ่งมี18หมู่บ้านนะครับเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง9หมู่บ้านนะครับก็ประกอบไปด้วยหมู่ที่1นะครับบ้านห้วยการหมู่ที่2บ้านโฮ่งหมู่ที่3บ้านป่าป่วยหมู่ที่4บ้านสันเจดียางส้มหมู่ที่6บ้านดอยก้อมหมู่ที่7บ้านห้วย5หมู่ที่8บ้านดงฤาษีหมู่ที่17บ้านสันตับเตาและหมู่ที่18บ้านกลางนะครับในพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่งเฮานะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่2องค์กรนะครับก็คือนอกจากจะมีเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการรับผิดชอบในส่วนของที่เหลือของ9หมู่บ้านและก็พื้นที่คาบเกี่ยวของตำบลของเทศบาลแห่มส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับซึ่งในพื้นที่ของเทศบาลที่เป็นของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งจริงๆนะครับมีประมาณ15ตารางกิโลเมตรนะครับหรือว่าประมาณ 9,000 กว่าไร่นะครับซึ่งก็จะเป็นมันด้วยความที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเนาะนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลประชากรทั้ง9หมู่บ้านในที่รับผิดชอบของเทศบาลเฮาก็จะมีประมาณ 7,400 กว่าคนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับว่าที่ร้อยตรีภักภูมิเสียงอ่อนที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้ง 7,000 กว่าคนนะครับในส่วนของสภานะครับในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งเฮานะครับก็มี12ท่านนะครับโดยนำโดยท่านประธานสภาก็คือท่านประพันธ์ทันวันนะครับดำรงตำแหน่งประธานสภาในสมัยนี้นะครับในส่วนของฝ่ายปกครองก็จะนำโดยท่านกำนันอันนั้นคำโป่งนะครับหรือว่ากำนันอุดนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่นะครับสำหรับ
พื้นที่ของเทศบาลตำบลมั่นโฮงเฮานะครับมีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านโฮงเฮาหลายแห่งนะครับก็คือมีในส่วนของอบต.เหล่ายาวอบต.เวียงการแล้วก็อบต.ปราภูนะครับซึ่งเฮาก็มีการบริหารราชการร่วมกันนะครับมีการบูรณาการในการบริการพี่น้องประชาชนร่วมกันในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งพื้นที่ตำบลบ้านโฮงเฮาก็จะมีปัญหาในเรื่องของแม่น้ำลีนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายหลักของท่านนายกที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องดูแลพี่น้องในส่วนของอุทกภัยหรือแม้กระทั่งภัยแล้งนะครับในส่วนของตำบลมันโฮงเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ทางเทศบาลตำบลมันโฮงได้เข้ามาจัดรายการวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้รับโอกาสจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนได้มาจัดรายการก็ประจวบเหมาะกับในส่วนของในเดือนหน้านะครับจะมีเป็นเดือนที่เดือนสำคัญทางพระพุทธศาสนาของบ้านเฮาเนาะนะครับของคนลำปูนบ้านเฮาของคนเหนือบ้านเฮาก็คือเป็นวันเพิ่นฮ้องว่าวันคล้ายวันเกิดอ่ะเนาะนะครับครบรอบวันเกิดนะครับของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเฮาเนี่ยนะครับซึ่งในวันครบรอบนะครับก็คือวันที่11มิถุนายนของทุกปีนะครับซึ่งจังหวัดลำปูนนะครับจังหวัดลำปูนร่วมกับกระทรวงศึกษานะครับหลายภาคส่วนในจังหวัดลำปูนนะครับรวมถึงสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดลำปูนนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อฮ้องว่ากิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะครับซึ่งจะนำเสนอขึ้นกับองค์กรยูเนสโกเพื่อประกาศชื่อครูบาเฮานะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569นะครับถ้าจำมาพิษปีนี้เป็นปีที่4นะครับกิจกรรมเริ่มจากวันที่1มิถุนาจนถึงวันที่11มิถุนายน2569ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดลำปูนเลยนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ครูบาเพิ่นได้ไปเตะไปสร้างไปก่อไปสร้างไปเผยแพร่ไปสอนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับในพื้นที่โดยกิจกรรมนะครับที่กำหนดออกมาแล้วนะครับว่าเส้นทางธรรมยาตราเนี่ยนะครับเราจะมีเส้นทางอย่างใดพ่องเองนะครับในวันที่1มิถุนา2569นะครับก็จะมีการตั้งขบวนนะครับเปิ้นฮ้องว่าหอมบุญหอมแหงร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเตสันถีวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะครับโดยวันที่1มิถุนายน2569จะตั้งขบวนนะครับตั้งกิจกรรมเริ่มที่วัดพระบาทพระพุทธบาทห้วยต้มนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำปูนเฮานะครับซึ่งพระพุทธบาทห้วยต้มก็จะเป็นสถานที่สำคัญที่ทางถ้าจำมาพิษก็จะเป็นในส่วนของท่านครูบาชยวงศานะครับซึ่งเป็นศิษย์เอกเป็นศิษย์ของครูบาศรีวิชัยนะครับได้ไปสร้างได้ไปดูแลนะครับเมื่อตั้งขบวนแล้วก็จะมีการเดินเพื่อนท้องว่าเดินธรรมยาตรานะครับมานะครับโดยผมจะขออนุญาตบอกเส้นทางการเดินนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดลำปูนเขาได้รับทราบนะครับนี่เป็นโค้งเส้นทางคร่าวๆนะครับที่เป็นกำหนดออกมาวันที่1มิถุนา2569ตั้งไว้ที่วัดพระบาทพระพุทธบาทห้วยต้มนะครับส่วนวันที่2มิถุนายน2569ขบวนก็จะมาตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทผาหนามตำบลป่าไผ่อำเภอลีวันที่3มิถุนายน2569จะตั้งไว้ที่วัดแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นอำเภอลี
วันที่4มิถุนายน2569ตั้งขบวนที่วัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอหลีวันที่5มิถุนายน2569ขบวนอยู่ที่วัดห้วยละตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงวันที่6มิถุนายน2569ขบวนจะอยู่ที่วัดบ้านโฮงหลวงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงนะครับวันที่7มิถุนายนจะอยู่ที่วัดบ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายน2569จะตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงตำบลหมักกอกอำเภอป่าซางวันที่9มิถุนายน2569ตั้งอยู่ที่วัดรมณียารามหรือวัดกู่ละมักนะครับตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำปูนวันที่10มิถุนายน2569อยู่ที่วัดจ่ามเทวีอำเภอเมืองลำปูนและวันที่11มิถุนายน2569จะมีกิจกรรมที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนนะครับซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมในแต่ละวัดที่ผมได้แจ้งไปนะครับมันจะเป็นจุดที่พักขบวนนะครับซึ่งในแต่ละวันแต่ละวัดที่มีการพักขบวนก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่นนะครับการจะทำเคลื่อนขบวนธรรมยาตราจัดกิจกรรมในท้องถิ่นมีการต้อนรับขบวนนะครับช่วงเย็นๆนะครับจะมีการทำวัดสวดมนต์สวดบารมี30ตัดนะครับของครูบาเจ้าศรีวิชัยมีแสดงพระธรรมเทศนา1กัณฑ์นะครับมีการทำบุญถวายพระป่านะครับรวมถึงการเจริญจิตภาวนาตามวิถีของครูบานะครับในแต่ละคืนก็เชิญชวนพุทธานิกชนนะครับในพื้นที่ในแต่ใกล้เคียงในแต่ละวัดที่ผมได้แจ้งไปก็เชิญร่วมกิจกรรมที่เพิ่นได้จัดกันเนาะครับเนาะซึ่งในส่วนของกิจกรรมธรรมยาตราเนี่ยนะครับหลายคนหลายท่านก็อาจจะงงไม่ค่อยเข้าใจนะครับเหมือนผมแรกๆตอนผมย้ายมาผมก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมเพิ่นนะครับเมื่อมีปีที่แล้วย้ายมาก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมก็เป็นถือว่าเป็นบุญเนาะนะครับได้ทั้งร่วมขบวนรวมถึงได้หามเพื่อนห้องวัดเสลียงเนาะนะครับที่มีรูปปั้นของครูบานะครับได้มีโอกาสได้รับใช้เนาะครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเฮานะครับเนี่ยหยังนะครับจะต้องมีการทำเดินกิจกรรมในเรื่องของธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาเจ้านะครับในส่วนของการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกตามแนวทางของยูเนสโกเนี่ยนะครับเปิ้นจังหวัดลำปูนเฮานะครับร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจะเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกในวาระครบรอบ150ปีชาติการนะครับก็คือ150ปีที่ครบครูบาเจ้าถ้านี่ก็มีอายุประมาณว่ามีอายุ150ปีเนาะนะครับซึ่งก็จะครบในปีพุทธศักราช2571นะครับโดยในกิจกรรมเนี่ยเราเชิดชูผลงานของครูบาเจ้าท่านที่มีผลงานในเรื่องของเปิ้นฮ้องว่าด้านศาสนศิลป์นะครับด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้นะครับในด้านอื่นๆก็มีอยู่ในช่วงของขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงลึกทั้งในระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพม่าเมียนมาเนี่ยนะครับในอนุภูมิภาคเขาเนี่ยนะครับที่เป็นผลงานที่ทางครูบาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเนาะนะครับทำข้อมูลทำเอกสารนะครับผลงานที่เด่นๆของท่านก็ยังการสร้างวัดวาอารามนะครับการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นขบวนการในส่วนของกระทรวงกับจังหวัดที่เป็นอย่างดำเนินการในส่วนของพุทธศาสนิกชนเฮาก็จะมีในส่วนของการ
ร่วมกิจกรรมเดินเทศสันถีนะครับก็คือเพื่อส่วนหนึ่งก็เพื่อรำลึกถึงบารมีเรื่องของบุญคุณของต่างๆนะครับเพื่อนฮ้องว่าบุญของครูบาเจ้านะครับที่เพื่อนได้บูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเสนาสนะอย่างต่างๆเนาะนะครับในอดีตเนี่ยเพื่อนได้เผยแผ่ธรรมะสู่ชุมชนเฮานะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของเฮาเนี่ยนะครับเฮาจะตวยหอยตวยหอยเส้นทางการจาริกบุญของครูบาเจ้าศรีวิชัยเฮาที่เพิ่นได้ปฏิบัติธรรมได้สร้างวัดวาอารามในด้านนาเฮานะครับหลายๆอย่างการเผยแพร่พุทธธรรมนะครับเรื่องของการเดินจาริกอย่างสงบนี่นะครับสร้างเทศนาสร้างสอนเผยแพร่คำสอนไปชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรามีกิจกรรมอยู่หลายอย่างซึ่งในส่วนของวันนี้นะครับทางเทศบาลตำบลบ้านโฮงเราเมื่อมีโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องในรายการไฮโลเทศบาลวันนี้ก็จะขออนุญาตขยายความในส่วนที่ทางอำเภอบ้านโฮงทางเทศบาลตำบลบ้านโฮงนะครับจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งจากที่ผมได้อู้ไปตะกี้นะครับว่าในส่วนของเส้นทางการธรรมยาตราเทศสันถีในครั้งนี้นะครับจะผ่านอำเภอบ้านโฮงเฮาจะอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงเฮา2วันด้วยกันนะครับก็คือในวันที่5มิถุนายน2569นะครับตางขบวนนะครับก็จะได้เดินเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอบ้านโฮงโดยทางท่านนายอำเภอนะครับจะได้จะร่วมกับเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านนายอำเภอบ้านโฮงหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮงท่านนายกเทศมนตรีตำบลสีเตี้ยนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าสวายและองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาวนะครับจะได้ร่วมกันนะครับไปรับขบวนจากที่เคลื่อนมาจากอำเภอลีที่อากาศแม่อีไฮเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอบ้านโฮงกับอำเภอลีนะครับแล้วก็ขบวนก็จะเคลื่อนเข้าสู่เดินมาตามทางนะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในการชื่นชมบารมีของครูบาเจ้านะครับแล้วก็คืนวันที่5นะครับจะพักที่ขบวนจะพักที่วัดห้วยละนะครับวัดห้วยละตำบลป่าพลูนะครับและในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับเวลา 8:30 นขบวนก็จะเคลื่อนจากวัดห้วยละนะครับเข้าสู่พื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮงนะครับบริเวณรอยต่อตำบลป่าพูกับตำบลบ้านโฮงนะครับตรงบริเวณบ้านห้วยการนะครับซึ่งในขบวนปีนี้จะกำหนดการนะครับเดิมทีก็จะมีการพักขบวนในคืนวันที่6นะครับที่วัดบ้านโฮงหลวงซึ่งก็จะต้องขออนุญาตนำเรียนก่อนว่าในส่วนของวัดบ้านโฮงหลวงนะครับเดิมตัววัดเนี่ยนะครับตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำลีนะครับติดกับถนนสายลีละปูนเขาเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันหลังจากที่เกิดอุทกภัยเนาะนะครับน้ำท่วมวัดเดิมนะครับจนเหลือแค่อุโบสถก็ได้มีการย้ายไปตั้งที่วัดบ้านโฮงหลวงปัจจุบันนะครับซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับวัดบ้านโฮงหลังเดิมแต่เข้าไปในซอยแหมน้อยนึงนะครับเป็นวัดบ้านโฮงหลวงนะครับซึ่งปีนี้ทุกปีนะครับเราจะได้นำขบวนไปพักที่วัดบ้านโฮงหลวงใหม่เนี่ยนะครับที่ในหมู่บ้านแต่ปีนี้จะกำหนดการที่ทางคณะสงฆ์แล้วก็พี่น้องศรัทธาของตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงเฮานะครับ
ได้กำหนดกันก็คือปีนี้เราจะพักขบวนที่อุโบสถนะครับหลังเก่านะครับซึ่งเป็นอุโบสถหลังเก่านี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีรูปปั้นมีอนุสาวรีย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วอุโบสถเนี่ยนะครับหลังเก่าอุโบสถหลังเก่าเนี่ยนะครับมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่เมื่อนานมาตั้งแต่ท่านได้บวชเนาะนะครับอุปสมบทนะครับก็คืออุโบสถเนี่ยนะครับเป็นอุโบสถที่ถ้าจากตามประวัติเพิ่นบอกว่าเป็นอุโบสถที่สามเณรเฟืองนะครับซึ่งเป็นนามเดิมนามเก่าชื่อเก่าของครูบาเจ้าศรีวิชัยตอนเป็นเณรนะครับได้มาสามเณรเฟืองอายุ21ปีนะครับได้มาเข้าพิธีอุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับและได้รับฉายาทางธรรมเป็นครั้งแรกว่าสิริวิชโยหรือพระศรีวิชัยนะครับที่อุโบสถหลังนี้โดยมีพระครูสมณะนะครับซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับก็หลังจากที่ได้บวชนะครับเป๊กเนาะประมาณทางพระองค์เป๊กเป็นตุนะครับที่อุโบสถหลังนี้นะครับก็ที่เกี่ยวข้องเห็นส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่นอกจากที่ว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยได้เดินไปจาริกไปไหนมาไหนหลายๆที่ไปสร้างความเจริญหลายๆที่แล้วนะครับหลังจากที่ท่านได้มรณภาพนะครับก็ได้มีการนำสรีระสังขารของท่านมาพักบำเพ็ญกุศลณวัดบ้านโฮงในที่อุโบสถหลังนี้ตัวเองนะครับก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญศพนะครับสรีระสังขารนะครับของท่านเข้าสู่เวียงละปูนก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้นะครับในส่วนของอุโบสถหลังเก่าของวัดบ้านโฮงหลวงนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในร่มกาสาวพัสของครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็ยังมีส่วนเป็นสถานที่พักพิงในวาระสุดท้ายของท่านนะครับเพราะนั้นในที่สถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่เกี่ยวข้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัยอย่างยิ่งนะครับซึ่งในกิจกรรมนะครับในส่วนของที่อุโบสถนะครับในคืนวันที่7นะครับเฮาก็จะมีกิจกรรมเหมือนกับที่ผมได้แจ้งไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าจะมีการทำวัดสวดมนต์ในช่วงเย็นของวันที่6นะครับวันเสาร์ที่6นะครับจะมีการทำวัดสวดมนต์มีสวดบารมี30ตัดนะครับมีการแสดงพระธรรมเทศนานะครับมีการเจริญจิตภาวนามีการทำบุญถวายพระป่านะครับในช่วงเย็นในช่วงกลางคืนของวันเสาร์ที่6มิถุนายนและในส่วนเช้าวันที่7มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.เราก็มีการตั้งขบวนนะครับเพื่อเคลื่อนขบวนธรรมยาตราเดินเตสันถีเนี่ยนะครับผ่านมาตวยตังหลวงนะผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮงผ่านหน้าเทศบาลตำบลบ้านโฮงนะครับเข้าสู่บ้านแล้วก็สู่วัดมงโตนนะครับเลี้ยวซ้ายที่ตรงสามแยกไฟแดงเข้าสู่วัดมงโตนเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาวหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะครับเคลื่อนขบวนต่อไปถึงวัดพระเจ้าตนหลวงในพื้นที่เขตของเทศบาลตำบลสีเตี้ยนะครับและเคลื่อนขบวนไปต่อที่วัดเวียงหนองล่องนะครับวัดบ้านเวียงหนองล่องอำเภอตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องในเย็นวันที่7นะครับซึ่งเพราะนั้นในส่วนของพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮงจะได้มีการจัดกิจกรรม2วันด้วยกันก็คือในวันที่6และวันที่7นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่า
กิจกรรมเดินธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด11วันอยู่ที่บ้านโฮงเฮา2วันนะครับวันนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับศรัทธาสาธุชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับบอกว่าในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับบอกว่าจะเป็นตำบลหนองจิตนครจิตดีนะครับของอำเภอป่าซางนะครับก็เชิญร่วมกิจกรรมได้นะครับหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับในกิจกรรมของการธรรมยาตราเดินเทศสันถีนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าอุโบสถหลังเก่าของเทศของวัดบ้านฮงหลวงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมก็จะขออนุญาตนำเรียนไปแห่งส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมนอกจากที่มีในส่วนของจังหวัดลำพูนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาเจ้าสู่บุคคลสำคัญของโลกแล้วนะครับนัง11วันในวันที่11มิถุนายนนะครับที่ในส่วนของขบวนธรรมยาตราเดินเทศสันถีจะเข้าสู่กิจกรรมที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยในส่วนของวัดบ้านฮงหลวงร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฮงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมไหว้สาปารมีวิถีคูบาวิถีศรัทธาชาวบ้านฮงในปีงบประมาณ2569บริเวณที่อุโบสถที่ผมได้กล่าวไปนะครับซึ่งก็ในวันนั้นเราจัดกิจกรรม1วันก็คือในวันที่11เลยนะครับซึ่งในกิจกรรมนะครับเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดจากองค์การมหาส่วนจังหวัดลำพูนแล้วก็เทศบาลตำบลบ้านฮงก็ได้จัดงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนจากพี่น้องศรัทธาคนบ้านฮงนะครับหรือว่าพี่น้องสาธารณชนใกล้เคียงนะครับก็ได้ร่วมทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อมีจัดกิจกรรมในวันเกิดครูบาเนาะ11มิถุนายนที่พ้นห้องว่าอนุสาวรีย์อุโบสถอุปสัมปทาสถานวัดบ้านฮงหลวงนะครับซึ่งกิจกรรมก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้งศาสนานะครับการเปลี่ยนผ้าครองแล้วก็ส่งน้ำอธิครูบาเจ้าศรีวิชัยในบริเวณอนุสาวรีย์นะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคนล้านนาเฮานะครับไม่ว่าจะเป็นกองแห่กองชิงมองนะครับมีการฟ้อนนะครับกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับมีการทำบุญตักบาตรนะครับในตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับรวมถึงการมอบรางวัลในส่วนของเปิ้นฮ้องว่ารางวัลครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับมอบให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาผู้คนที่ทำคุณงามความดีตามวิถีของครูบาที่ทางคณะสงฆ์ได้พิจารณานะครับก็จะมีกิจกรรมร่วมกันทั้งสองในส่วนของเทศบาลบ้านฮงจะจัดจุดนี้นะครับก็จะไปร่วมกับกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีที่ต่างจังหวัดลำพูนเฮาจัดที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องนะครับใกล้เคียงต่างใดก็ไปร่วมที่หั่นนะครับซึ่งในส่วนกิจกรรมที่เทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮาจะได้เชิญชวนพี่น้องเฮาร่วมกิจกรรมก็คงมีประมาณเท่าอี้นะครับในส่วนของ2กิจกรรมในเดือนมิถุนายนเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็จะขออนุญาตให้ตั้งพักนะครับพี่น้องผู้ฟังผู้ชมนะครับได้พักสักครู่หนึ่งนะครับฟังเพลงสักเพลงหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในกรรมหนึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านฮงจะมีอย่างดีๆมาแนะนำให้กับพี่น้องผู้ชมผู้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่ปะกันใหม่ครับผม

ก็พลิกมาปะกันแห่งช่วงหนึ่งนะครับกับรายการเฮลโลเทศบาลโดยวันนี้นะครับเทศบาลตำบลบ้านโฮงนะครับได้รับโอกาสจากสันติบาลเทศบาลจังหวัดลำพูนได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดลำพูนเฮานะครับในช่วงที่2นี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ร้านค้าต่างๆในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮาฮื้อกับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดลำพูนเฮาได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อจะได้วันหน้าจะได้ไปแอวบ้านโฮงเฮาเนาะนะครับในส่วนสถานที่แรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำฮื้อกับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดลำพูนเฮาก็คือที่ผมได้อู้ไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับก็คืออุโบสถวัดบ้านโฮงหลวงนะครับเป็นอุโบสถอุปสัมปทาสถานของครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านโฮงหลวงนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าเป็นสถานที่อุปสมบทของครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัยเพิ่นเป็นสามเณรนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับจะมีอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งเป็นอนุสาวรีย์รูปหล่อทองสำริดบรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นรูปเหมือนครูบานะครับที่พระครูศิรพรพิมลตามประวัตินะครับบอกว่าพระครูศิรพรพิมลหรือครูบาบุญมาศิรพิรโตนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอบ้านโฮงเจ้าอาวาสวัดบ้านโฮงในสมัยนั้นนะครับเป็นลูกซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับได้รับอัฐิมาหลังจากที่ท่านครูบาศรีวิครูบาศรีวิชัยได้มรณภาพลงแล้วก็ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่21มีนาคม2489นะครับแล้วก็ได้นำมาประดิษฐานที่บริเวณด้านข้างของอุโบสถอุปสัมปทานะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเดิมเนี่ยเป็นวัดบ้านโฮงหลวงนะครับแต่หลังจากที่เกิดอุทกภัยก็ได้ย้ายวัดไปอยู่สถานที่ใหม่นะครับแต่ตรงนี้ก็ยังเหลืออุโบสถอุปสัมปทาสถานของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ไว้ฮือกับผู้เคารพศรัทธาได้มาสักการะบูชาเมื่อมาเยือนอำเภอบ้านโฮงเฮานะครับได้มากราบไหว้อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยในอุโบสถนะครับอาจจะสำหรับผู้หญิงนะอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนะครับแต่ว่าก็สามารถชื่นชมดูได้ที่บริเวณด้านนอกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสถานที่แรกที่ขออนุญาตแนะนำนะครับแห่งสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงมาตั้งเมินในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮาก็คือศูนย์นวดแผนไทยบ้านปลาป่วยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่283หมู่3ตำบลบ้านโฮงนะครับอำเภอบ้านโฮงเฮาซึ่งมีประวัติความเป็นมาของศูนย์นวดนี้ยาวนานนะครับเป็นตั้งแต่เมื่อนานแล้วนะครับที่คุณพ่อแม่ของแม่ฟองแก้วมณีทองซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านนวดของเฮาเป็นหมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรด้านการนวดด้านเป็นห้องว่าด้านประคบทำยาจู้นะครับเป็นยาจู้ยานวดยาประคบนะครับก็เปิ้นได้เฮียนฮู้มาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เปิ้นนะครับรุ่นตายายปู่ย่าตายายเปิ้นนะครับก็ได้มารักษาคนเจ็บคนป่วยหลายแต่ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับก็ได้มารักษาเนาะนะครับจนมาถึงวันหนึ่งนะครับก็ผู้ป่วยมีเยอะขึ้นนะครับมีเยอะมีนักขึ้นมาใช้บริการเยอะสถานที่ที่บ้านก็อาจบัดสะดวกก็เลยได้ร่วมครับทางเทศบาลตำบลบ้านโฮงนะครับมีชมรมหมอพื้นบ้านล้านนากับโรงพยาบาลบ้านโฮงนะครับได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์นวดแผนไทยบ้านปลาป่วยเมื่อปี2550นะครับซึ่งปัจจุบันก็ตั้งอยู่ตรงบริเวณด้านข้างของไปรษณีย์บ้านโฮงนะครับอยู่ในซอยนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีปัญหาด้านสุขภาพด้านเรื่องของกล้ามเนื้อเนาะนะครับก็สามารถไปดูได้ไปนวดได้นะครับสมัยนะครับในส่วนแห่งส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรเนาะนะครับก็จะมีในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮาก็จะมีศูนย์การเฮียนฮู้สมุนไพรพื้นบ้านนะครับตั้งอยู่ที่บ้านสันตับเต่าอันนี้มีการดำเนินงานโดยคุณมาลัยวงอำนาจ
รือที่พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่นะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงจะฮ้องว่าแม่แดงนะครับก็แม่แดงนี่ก็จะเพิ่นเริ่มมาจากเพิ่นเป็นอสม.เพิ่นร่วมกลุ่มกับอสม.นะครับในพื้นที่เนาะนะครับได้มีการสนใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคในการไล่ยุงไล่แมงอย่างต่างๆนะครับคือใช้ประโยชน์จากสมุนไพรนะครับซึ่งเปิ้นก็ศึกษามาหลายอย่างหลายสมุนไพรเอามาทำอาหารนะครับเอามาทำเป็นอาหารพื้นบ้านเอามาทำหัตถกรรมจักสารนะครับเปิ้นก็ไปเป็นวิทยากรอยู่หลายที่เนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าสนใจนะครับเนาะในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านบ้านสันตับเต่านะครับซึ่งมีที่ตั้งอยู่จริงๆแล้วก็อยู่หน้าตรงข้ามกับเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮานะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์083-206-6921นะครับโทรหาแม่แดงนะครับหรือจะเข้าไปดูใน Facebook ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านสันตับเต่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านของสุขภาพส่วนเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารการกินบ้านโฮงเฮาก็มีขึ้นชื่ออยู่หลายอย่างนะครับที่จะขาดมาได้ก็คือลับไข่บ้านโฮงนะครับซึ่งต้นตำรับเดิมนะครับตั้งอยู่ที่บ้านห้วย5หมู่ที่7ตำบลบ้านโฮงนะครับก็จะเลยเทศบาลตำบลบ้านโฮงไปประมาณเกือบกิโลนะครับก็เป็นร้านลับไก่ที่ต้นตำรับชื่อดังของอำเภอบ้านโฮงเฮานะครับมีสาขาโอ้บ่ฮู้จะกี่สาขาละนะครับถ้าจำบ่ผิดก็มันจะมีสันทรายมีในเมืองละปูนมีสันทรายมีตั้งสันกำแพงนะครับหลายที่นะครับความโดดเด่นของร้านก็คือลับไก่เนี่ยนะครับมีความล้ำเนาะบ้านเฮาเป็นอยู่วงว่าล้ำนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไม่นอกจากจะมีลาบไก่ที่หอมเครื่องเทศมีคั่วพริกลาบหอมๆคลุกเคล้าเลือดไก่เนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมหนังไก่ลำกรอบๆเนาะนะครับมีผักนักนะครับนอกจากจะมีลาบไก่แล้วก็ยังมีอาหารพื้นบ้านนะครับแกงนอแกงเฮ็ดนะครับหลากหลายอย่างนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับร้านดั้งเดิมจะเป็นร้านนี้ที่อยู่ในอำเภอมันโฮงนะครับซึ่งปัจจุบันขยายสาขาไปหลายที่แล้วนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ชอบไปทางของกินของว่านะครับก็เชิญที่ร้านลาบไก่มันโฮงกินลาบแล้วในส่วนอย่างหนึ่งจะเป็นขนมหวานนะครับซึ่งของเฮาที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังก็คือเป็นเค้กลำไยนะครับซึ่งเค้กลำไยของเฮาที่โด่งดังก็จะเป็นเค้กลำไยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยการเบเกอรี่นะครับซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยการเนาะนะครับซึ่งปลูกลำไยนะครับแล้วก็เมื่อมีความตกต่ำของราคาลำไยก็คิดจะนำมาลำไยมาแปรรูปนะครับซึ่งก็ลำไยบ้านเฮามันนักอะเนาะนะครับถ้าบ่เอาไปแปรรูปก็อาจจะขายบ่ออกขายได้ราคาถูกนะครับเพราะว่าลำพูนเฮาก็อย่างที่บอกนะครับลำพูนคือลำไยลำไยคือลำพูนนะครับเพราะฉะนั้นก็การที่จะนำสินค้าขึ้นมาทำโดยที่มันเป็นสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์ของคนลำพูนเฮาได้นะครับทางแม่บ้านบ้านห้วยการก็เลยเริ่มคิดที่จะทำเค้กลำไยโดยจะตั้งทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี2549นะครับซึ่งก็มีการจะทำเค้กลำไยบะเดียวนี่ก็มีหลายอย่างนะครับมีเค้กฟักทองเค้กบะเป้าเค้กหม้อแกงนะครับคุกกี้นะครับคุกกี้ลำไยคุกกี้ธัญพืชนะครับหรือว่าเค้กผสมข้าวไรเบอรี่นะครับเป็นขนมเพื่อสุขภาพขึ้นมานะครับซึ่งที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยการเบเกอรี่ก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดบ้านห้วยการนะครับแต่อาจจะเข้าซอยไปหน่อยนึงนะครับก็คือเข้าซอยซ้ายมือตรงไปวัดห้วยการนะครับซอยจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนทีละการบ้านโฮงนะครับซึ่งก็เข้าไปประมาณ300เมตรนะครับหรือว่าจะติดต่อตั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็มีมาฝากนะครับวันนี้ก็เบอร์082 031
4976นะครับและก็เบอร์082-034-5586นะครับซึ่งก็สามารถโทรติดต่อได้เนาะนะครับร้านสุดท้ายนะครับที่จะขออนุญาตแนะนำก็คือวิสาหกิจชุมชนตะเย็บเสื้อผ้าบ้านดงฤาษีนะครับซึ่งก็เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือที่รู้จักกันในชื่อที่ว่าร้านยุงทองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านดงฤาษีนะครับที่มีเอกลักษณ์ของงานปักมือนะครับที่ปกติก็เย็บเสื้อผ้าทั่วไปนะครับเสื้อผ้าพื้นเมืองทั่วไปแต่ปัจจุบันมีการสร้างจุดขายด้วยการนำงานปักมือมารังสรรค์เป็นหุบนกยูงติดเข้าไปในเสื้อนะครับในผ้านะครับก็ซึ่งนกยูงก็เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอบ้านโฮงนะครับก็ทำให้สินค้ามีความโดดเด่นมีมูลค่าสูงขึ้นเนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลบ้านโฮงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมได้แนะนำให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับว่าทางบ้านโฮงเฮามีอันอย่างดีๆนะครับอาจจะแนะนำได้มาหมดนะครับในช่วงเวลาเต้าอี้นะครับก็สามารถท่านสามารถเข้าไปชมได้นะครับซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮาได้มีการจะทำเฟซบุ๊กนะครับในรีวิวร้านค้าในชื่อของกินดีอยู่ดีเศรษฐกิจชุมชนในเฟซบุ๊กของเทศบาลตำบลบ้านโฮงนะครับซึ่งท่านมีอยากรู้ว่าเทศบาลตำบลโฮงเฮามีของดีอย่างพ่องท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในเพจ Facebook ของเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮานะครับและสุดท้ายนะครับที่ผมจะขออนุญาตเชิญชวนแนะนำเชิญชวนพี่น้องได้มาร่วมทำบุญด้วยกันเนาะนะครับก็คือในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮาได้มีจัดเรื่องของการบริการด้านศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านโฮงนะครับซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮานะครับทางเข้านะครับพอมีตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูไว้ซึ่งบริการเรื่องของกายภาพบำบัดในกลุ่มของโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นสโตรกนะครับหรือว่าเป็นภาวะสมองบาดเจ็บไขสันหลังบาดเจ็บกระดูกหักมอนห้องกระดูกนะครับหรือว่ากระดูกอย่างกระเพาะท้องไปอย่างทับเส้นประสาทอะไรอย่างเนี้ยครับเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นร่องช้ำอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเทศบาลตำบลบ้านโฮงในเวลาราชการนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งเบอร์โทรนะครับ0539800029นะครับ0539800029ต่อ115นะครับต่อ115โทรสอบถามเข้าไปได้ซึ่งกล้าบริการนะครับเฮารักษาฟรีครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมีขยะรีไซเคิลนะครับมีคือหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ท่านมาใช้แล้วนะครับจะนำมาบริจาคแทนค่าบริการก็ได้เฮายินดีครับนะครับเพื่อนำไปต่อยอดขายเป็นทุนในการบริการตรงนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮาก็ได้จัดรายการมาถึงเวลาเหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสิบโทจิตกรพี่ทองจารองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮงรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮงก็ต้องขอพระคุณท่านนายกประภัสผู้เจริญนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลำปูนประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนนะครับขอพระคุณท่านนายกว่าที่ร้อยตีพักภูมิเสียงอ่อนที่ให้โอกาสเทศบาลตำบลบ้านโฮงเฮานะครับได้เข้ามาจัดรายการวันนี้นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับฟังมาจนถึงเวลานี้นะครับสำหรับรายการเฮลโลเทศบาลนะครับวันนี้นะครับเทศบาลตำบลบ้านโฮงโดยผมนะครับก็ขอพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังรับชมมาจนถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากระป๋อยิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประ

0: การทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
2: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาและน่านเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้

0: 24.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับปริมาณน้ำฝนเมื่อวานนี้ตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 8.6 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนพฤษภาคมวัดได้ 237.2 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 304.9 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรามเพอของจังหวัดลำพูนที่อำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 37.4 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาปริมาณน้ำฝน 9.5 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 36 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุด 38.5 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 26 องศาอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาปริมาณน้ำฝน 7 มิลลิเมตรสถานีไฟป่าแม่ปิงอุณหภูมิสูงสุด 30 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาปริมาณน้ำฝน 5.1 มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.8 มิลลิเมตรค่ะโดยเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:55 นพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

S พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที27ล้าน 890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร

0: การในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
2: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเชี่ยงงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยยอยุทธพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้

0: ยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

FM 95 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอลำปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเจ้า

0: สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับฟังรายการมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพนะเจ้านำรายการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนร่วมกับสวท FM 95ละปูนนะเจ้าหลายท่านฟังผ่านรายการวิทยุแถมหลายท่านรับชมทาง Facebook Live ของสวทละปูนนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้ารายการมอละปูนจวนอู้ร่วงเรื่องสุขภาพมาในช่วงของฤดูฝนนะเจ้าวันนี้เราจะมาอู้คุยกันในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคในช่วงฤดูฝนนะเจ้าสำหรับเราเริ่มต้นคุยกันในวันนี้นะเจ้าเรามาอู้กันเรื่องข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อประจำสัปดาห์ของจังหวัดละปูนะเจ้าทางโดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนะเจ้างานระบาดวิทยาเนี่ยเปิ้นก่อรายงานโรคที่ได้รับรายงานมาในช่วง7วันที่ผ่านมาว่ามีโรคอย่างพ่องในพื้นที่ละปูนะเจ้าเริ่มต้นอันดับสูงสุดนะเจ้าในสัปดาห์นี้นะเจ้าเฮาพบสถานการณ์ของโรคอุจจาระร่วงสูงสุดนะเจ้า78รายติดกันนะเจ้าถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวสุขภาพอันนี้อาจจะเกี่ยวกับโรคเนาะอันดับ2นะเจ้าเป็นปอดอักเสบนะเจ้าภาวะปอดอักเสบเนี่ยมีอยู่27รายนะเจ้าอาหารเป็นพิษ25รายเป็นกลุ่มไวรัสตับอักเสบ B 15รายไข้ไม่ทราบสาเหตุ13รายแล้วก็ไข้หวัดใหญ่10รายติดกันนะเจ้าซึ่งถ้าดูแนวโน้มก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจากรายงานสถานการณ์โรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนนะเจ้าโรคกลุ่มที่จะต้องเฝ้าระวังนะเจ้าก็จะเป็นเรื่องโรคอุจจาระร่วงนะเจ้าโรคปอดอักเสบโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็จะตรงกับประเด็นที่อ้อเตรียมมาที่จะมาอู้คุยในรายการวันนี้ซึ่งเราก็จะมาอู้คุยกันนะเจ้าในช่วงฤดูฝนนะเจ้ามันก็จะมีสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มันทำเอื้อต่อการเจริญเติบโตของโรคนะเจ้าแล้วเราจะมีโรคอะไรยังพ่องคลุมไหนพ่องที่เราต้องมาเฝ้าระวังกันนะเจ้าในช่วงหน้าฝนนะเจ้าก็จะทำให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายได้ง่ายนะเจ้าแล้วก็การสัมผัสสิ่งของที่มันปนเปื้อนกับเชื้อต่างๆก็จะทำให้เราสามารถที่จะติดโรคได้นะเจ้าโดยกลุ่มอาการแรกนะเจ้าก็คือกลุ่มระบบทางเดินหายใจนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมที่ตะกี้เฮามีรายงานสถานการณ์ไปนะเจ้าล่าสุดหลายคนติดตามข่าวทางโซเชียลนะเจ้าหลายท่านหันกรมควบคุมโรคนะเจ้าแล้วก็เปิ้นรายงานเรื่องของสถานการณ์โควิด-19นะเจ้าจากสถานการณ์อันหนึ่งที่บางคนก็มีข้อมูลบางส่วนเนาะเห็นรายงานสถานการณ์ที่ประเทศสิงคโปร์นะเจ้าเปิ้นบอกว่าเปิ้นพบรายงานของการติดโควิดสายพันธุ์ NB1.8.1 เนี่ยพื้นที่ในที่สิงคโปร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าทีนี้ในสถานการณ์ของจังหวัดของประเทศไทยนะเจ้ากรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังและก็มีการเก็บรายงานอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเปิ้นมีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยปี2569นะเจ้าเปิ้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราพบผู้ป่วยโควิดสะสมโดยภาพรวมของทั้งประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 3,642 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต1รายนะเจ้าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุช่วง30ถึง35ปีรองลงมาเป็นอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มอายุช่วงระหว่าง20ถึง29ปีนะเจ้าตามลำดับนะเจ้าแต่อย่างใดก็จำถ้าเทียบกับในช่วง1ปีที่ผ่านมาจากจำนวนข้อมูลในรายงานเนี่ยก็ยังพบว่าต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอยู่นะเจ้าแล้วดูไปที่สายพันธุ์หลักที่มันแพร่ระบาดในพื้นที่ไทยในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์อันเดียวกับที่เจอในสิงคโปร์นะเจ้าก็คือ NB1.1.1.8.1 นี่นะคะซึ่งในสายพันธุ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่มันเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศไทยอยู่แล้วนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนะเจ้าทีนี้เราจะดูแลตัวเราได้อย่างไรนะเจ้าเพราะถ้าเราดูเนี่ย เรื่องของโควิดเนาะเฮาเคยเจอสถานการณ์ที่ในสมัยตะก่อนเฮาร่วมด้วยช่วยกันมาแล้วนะจ๊ะในเรื่องของการดูแลตัวเกาดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเฮาค่อนข้างจะคุ้นเคยทบทวนแก่นแห่งกรรมนะจ๊ะเฮาจะป้องกันได้จะได้นะจ๊ะอันดับแรกก็คือเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะจ๊ะโดยใช้สบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้เพื่อทั้งในขณะที่ก่อนกินข้าวหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆรวมทั้งการหลังเข้าห้องน้ำนะจ๊ะหรือหลังสัมผัสกับที่มันมีโอกาสที่จะเป็นพื้นที่สัมผัสร่วมกับคนอื่นๆได้นะจ๊ะเช่นลูกปิดประตูเล่าบันไดนะจ๊ะถ้าสัมผัสพื้นผิวที่มันมีการสัมผัสร่วมเนี่ยท่านจะต้องล้างมือบ่อยๆนะจ๊ะย้ำกันแห่งกรรมหนึ่งนะจ๊ะอันที่สองเนาะการป้องกันตัวเองจากโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นโควิด-19หรือโรคอื่นๆนะจ๊ะก็คือเมื่อมีการอาการไอหรือจามเนี่ยต้องมีการปิดปากปิดจมูกนะจ๊ะหรือใช้ทิชชู่หรือห้องรองให้ก่อนนะจ๊ะหลีกเลี่ยงนะจ๊ะการเข้าไปในกิจกรรมหรือไปในพื้นที่ที่มันมีคนนักๆคนหมู่นักหรือพื้นที่แออัดนะจ๊ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะจ๊ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะจ๊ะแล้วก็กรณีที่มีเพื่อนมีญาติเนาะจ้ะคนใกล้ชิดมีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจเป็นวัดเป็นไอเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการสัมผัสการใกล้ชิดต่างๆอย่าลืมที่จะย้ำเหมือนตะกี้นะจ๊ะการสวมแมสก์การล้างมือบ่อยๆนะจ๊ะโดยเฉพาะกลุ่มที่เฮาฮ้องว่ากลุ่ม608ตะก่อนนะจ๊ะใครพ้องเป็น608ที่เฮาอู้ถึงบ่อยๆเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวนะจ๊ะคนมีโรคอ้วนเป็นเบาหวานความดันนะจ๊ะเป็นหญิงตั้งครรภ์เป็นละอ่อนน้อยมีโรคร่วมนะจ๊ะทั้งเป็นคนใหญ่อย่างตัวนะจ๊ะแล้วก็กรณีแฮมอันหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าหากว่าท่านมีอาการสงสัยนะเจ้าเช่นมีอาการมีไข้มีไอมีน้ำมูกนะเจ้าโดยเบื้องต้นสงสัยก็ว่าอาการมันเป็นโควิดก็หาท่านก็สามารถที่จะไปหาซื้อนะเจ้าเครื่องตรวจโควิดในเบื้องต้นเป็นชุดหาตรวจด้วย ATK นะเจ้าเมื่อเดียวซึ่งจะมีทางเลือกให้นักขึ้นก็มีตรวจในชุดเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะตรวจหาไข้หวัดใหญ่ได้ตัวนะเจ้าแล้วมาตรการในการป้องกันเหล่านี้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นการล้างมือการหลีกเลี่ยงเข้าหาคนหมู่นักเนี่ยหรือว่าพื้นที่แออัดนะเจ้าเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะเจ้าการลดการสัมผัสกับผู้มีอาการสงสัยมีอาการป่วยเนี่ยนะเจ้าก็ทำให้สามารถที่จะป้องกันโรคทั้งในกลุ่มของไข้หวัดใหญ่แล้วก็กรณีที่เราสงสัยเป็นโควิด-19ตัวนะเจ้าที่เรามาปิกเอามาคุยกันแถมรอบหนึ่งในวันนี้นะเจ้าเนาะก็เป็นที่เอามาคุยกันนะเจ้าเพื่อให้เกิดสร้างความระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเก่ากันนะเจ้าแฮมกลุ่มหนึ่งนะเจ้าในกรณีที่เราในช่วงนี้เรามีหน้าฝนเนาะฝนมันก็จะนำมาซึ่งน้ำนะเจ้าแล้วก็จะมีเกิดอากาศการขังของในภาชนะหรือแหล่งบรรจุน้ำต่างๆก็ให้เกิดพาหะไอ้ที่มันมีนักขึ้นนะเจ้าก็คือตัวที่เป็นยุงนะเจ้าบอกว่าจะเป็นยุงลายยุงลำคานยุงก้นป่องนะเจ้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแพร่ในแหล่งน้ำต่างๆนะเจ้ายุงที่เราตอนนี้ต้องช่วยกันดูนะเจ้าก็คือแล้วก็เฝ้าระวังกันก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะเจ้าซึ่งส่วนใหญ่ก็นำโดยลุงยุงลายเนาะหากินตอนกลางวันนะเจ้าแล้วก็มันตัวน้อยนะเจ้ามีความเร็วในการบินค่อนข้างเร็วมากเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องดูแล้วก็เวลามันมากัดเราเนี่ยบางทีเราจะบอกหูนะเจ้าการที่จะติดต่อโรคไข้เลือดออกเนี่ยคือยุงเนี่ยมันไปกัดคนไข้ที่มีการป่วยมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวแล้วไปกัดแถมคนหนึ่งก็จะทำให้คนเนี่ยเป็นไข้เลือดออกอันนี้เปิ้นหองว่าการติดต่อโดยมียุงเป็นพาหะนะเจ้านอกจากจะเป็นไข้เลือดออกแล้วอาจจะมีโรคอื่นๆนะเจ้าที่นำโดยยุงเหมือนกันนะเจ้าก็คือไข้สมองอักเสบหรือไข้โรคมาลาเรียแต่กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอได้บ่อยถ้าถามในพื้นที่ละปูนต้องเฝ้าระวังอย่างเป็นอันดับแรกก็ต้องบอกว่าเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนะเจ้า เน้นย้ำในเรื่องของการเฝ้าระวังเนาะก็คือการช่วยกันทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงนะเจ้าภาชนะต่างๆจะไปบ่ฮื้อมีน้ำขังนะเจ้าจึงต้องมีการทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงทันทีนะเจ้าแล้วก็ช่วยกันดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของบริเวณบ้านเรือนนะเจ้ามีการปรับสภาพแวดล้อมฮื้อมันบ่เอื้อต่อการแพร่กระจายของยุงนะเจ้าบ้านเฮาเนี่ยโดยธรรมชาติเนาะบ้านเฮาจะมีลักษณะของเป็นบ้านที่อยู่ติดกันเนาะจะมีโคมลำไยมีกิ่งไม้มีเศษไม้มีอะไรอย่างค่อนข้างเยอะแล้วมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นภาชนะเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงได้นะเจ้าแล้วก็ด้วยความที่บ้านเฮาอยู่ทำงานอยู่ในสวนเนาะเพราะฉะนั้นเฮาจะออกไปทำงานนอกบ้านตอนกลางวันกันไปรับจ้างไปเก็บไปอยู่ในสวนนี่นะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็จะมีโอกาสที่จะถูกยุงกัดนะเจ้าแล้วก็แฮมยางนึ่งก็คือช่วงนี้เนี่ยโรงเรียนเปิดทุกโรงเรียนแล้วนะเจ้าน้องๆก็จะเข้าสู่โรงเรียนเข้าไปเรียนกันแล้วก็ในห้องน้ำในโรงเรียนก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็สอดส่องในการเฝ้าระวังนะเจ้าทางอนามัยนะเจ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับอปท.ในพื้นที่นะเจ้าเทศบาลอปต.ต่างๆรวมถึงอสม.เนาะช่วยกันไปเฝ้าระวังในโรงเรียนและครูอนามัยโรงเรียนตัวมีการแจกทรายอเบดนะเจ้าใส่ทรายอเบดไปในน้ำที่อยู่ในห้องน้ำต่างๆเนาะเพื่อลดยุงนะเจ้ายุงตัวแก่ที่มันจะเกิดขึ้นในโรงเรียนในห้องน้ำของโรงเรียนนะเจ้าบางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่มีการพ่นนะเจ้าทำลายยุงตัวแก่ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยมันปิดเทอมนะเจ้าปิดในช่วงของเดือนตั้งแต่ปลายมีนามาละนะเจ้าบางที่ปิดตั้งแต่ปลายมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภาเนี่ยมีการปิดไม่ได้ใช้อาคารเพราะฉะนั้นพอมันปิดอาคารปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของมันมืดเนาะแล้วก็มีน้ำขังอยู่ทำให้ยุงบางส่วนเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็เคยเป็นยุงตัวแก่ที่อยู่ในโรงเรียนบางที่เปิ้นก็เลยร้องขอไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการในการจัดการพ่นยุงก่อนโรงเรียนเปิดเทอมเปิดเทอมนะเจ้าแล้วก็หลายๆพื้นที่นะเจ้าถ้าหากว่ากรณีที่เจอเคสนะเจ้ามีน้องเป็นไข้เลือดออกหรือว่ามีคนในชุมชนเป็นไข้เลือดออกนะเจ้าหลังจากการสอบสวนโรคเนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่จะต้องมีการเฝ้าระวังก็จะต้องมีการดำเนินการในการพ่นนะเจ้าคาบยุงตัวแก่นะเจ้าเพื่อลดการที่ยุงที่มีบริเวณท่านเนี่ยไปคบเนาะคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วก็จะไปคบคนอื่นๆนี่นะจะไปกัดคนอื่นๆก็จะทำให้การแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มันหนักขึ้นเพราะว่าเราดูจากสถานการณ์ไข้เลือดออกในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นะเจ้ามักจะเกิดในพื้นที่ถ้าสมมติมันเกิดแล้วเราไม่มีการเฝ้าระวังไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยโรคก็จะเป็นซ้ำแล้วก็จะเป็นในระยะยาวแล้วก็จะเพิ่มจำนวนคนไข้ในพื้นที่นักขึ้นแล้วหลายท่านก็หูดีนะเจ้าไข้เลือดออกมันจะมีทั้งในช่วงที่ระยะเป็นไข้นะเจ้าแล้วก็ระยะที่ปัญหาว่าระยะวิกฤตหรือระยะช็อกเนาะระยะช็อกเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยมีภาวะแทรกซ้อนได้นักนะเจ้าเราก็เลยต้องเฝ้าระวังกันนะเจ้ามันไม่ได้มีแค่ว่าปัญหาว่ายุงมันนักแล้วยุงมันขบเฮานะเจ้าแต่ว่าเวลาที่เราเป็นไข้เลือดออกมาเนี่ยโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยเป็นเยอะแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ตัวนะเจ้าก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะเจ้าในการที่จะจัดการแหล่งพ่อพันธุ์ยุงในพื้นที่นะเจ้าเนาะแฮมอันหนึ่งนะเจ้าในช่วงของหน้าฝนนะเจ้าก็จะมีในเรื่องของกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะเจ้าที่ยังพบบ่อยอยู่นะเจ้าเพราะยังเราดูรายงานสถานการณ์เมื่อตะกี้ที่ออช่วงรายการต้นรายการเนี่ยได้อู้ไปนะเจ้าก็คือเราเจอโรคอุจจาระร่วงเนี่ยยังสูงอยู่นะเจ้าในละปูเนาะในช่วงที่ผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมาก็70กว่ารายติดกันนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เน้นย้ำในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะเจ้าแล้วก็ทานอาหารที่ปรุงสุกนะเจ้าแล้วก็ในเ เมื่อสักหนึ่งภายในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนเขาก็ได้รับรายงานโรคนะเจ้าว่าในพื้นที่ลำปูนเขามีเคสใหม่ในกลุ่มของโรคไข้บูดิบนะเจ้าก็คือการกินที่อาหารที่เป็นอาหารลาบดิบบ้านเฮาเนี่ยเนาะแล้วก็บัดอาหารไม่ได้ปรุงสุกนะเจ้าแล้วก็เกิดอาการมีภาวะของหูดับขึ้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็แล้วก็บ่ได้มีถ้าไปดูย้อนหลังในจังหวัดลำปูนเนี่ยก็บ่ได้มีคนเดียวนะเจ้ามีหลายรายติดกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริโภคอาหารนะเจ้าก็ยังเน้นย้ำกันอยู่ก็คือกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ต้องเน้นในเรื่องของอาหารปรุงสุกนะเจ้าแล้วก็อาหารสดใหม่ตัวมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธีนะเจ้าแล้วก็ถ้าหากอาหารที่ปรุงไว้นานเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดเก็บไปในตู้เย็นไปไหนต่างๆแต่ถ้ามันหลายวันเนี่ยมันอาจจะทำให้อาหารมันถ้าจัดเก็บดีเนาะโอกาสที่มันจะเพาะเชื้อแล้วก็การเป็นโรคต่างๆก็ตามขึ้นมาได้โดยเฉพาะโรคทางอาหารและน้ำนะเจ้าเนาะเหตุอันหนึ่งก็คือเรื่องของโรค เป็นบาดแผลเลยต่างๆนะเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องของบาดแผลเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนเนาะสิ่งหนึ่งที่มันก่อขึ้นเกิดขึ้นก็คือเรื่องของพื้นผิวต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการลื่นเนื่องจากมันฝนมันตกนะเจ้าสภาพของพื้นผิวถนนนะเจ้าบันบะเอื้ออำนวยนะเจ้าทัศนวิสัยบดีนะเจ้าฝนตกเนี่ยนะเจ้าก็จะทำให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนะเจ้าในขณะที่เราขับรถหรือเดินทางเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะเจ้าต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเจ้าแต่แหมอันหนึ่งนะเจ้าก็คืออุบัติเหตุในบ้านเนาะที่เรามักจะเจอกันแล้วก็บางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นละอ่อนหรือคนเฒ่านะเจ้าทีนี้ในส่วนของคนเฒ่าหรือว่าผู้สูงอายุบ้านเฮาเนี่ยท่านฮู้ก็เจ้าว่าการที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยล้มเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะแล้วพัดตกหกล้มไปเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตถึง 50% แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถ้ามีเกินการหกล้มเนี่ยมันก็จะมีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยทุพพลภาพแล้วก็บางคนมีการหักแตกของกระดูกต่างๆบางคนเสียชีวิตถ้าหากว่ามีการบาดเจ็บในอวัยวะที่สำคัญนี่นะเจ้ามีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังเรื่องของบาดเจ็บในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะสูงขึ้นนี่นะเจ้าทางกรมควบคุมโรคเปิ้นก็มีการเฝ้าระวังนะเจ้าว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในช่วงนี้เนี่ยในสถานการณ์บ้านเฮาฝนมันจะมาค่อนข้างเยอะนะเจ้าเป็นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างใดเนี่ยต้องสำรวจบ้านนะเจ้าคืออยู่บริเวณที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยเฉพาะว่าพื้นที่อยู่เนาะในห้องน้ำหรือบริเวณที่มันเป็นลานบ้านเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มันลื่นไหมมันเปียกไหมแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุไหมเราจะป้องกันได้จะได้นะเจ้าแล้วก็บางพื้นที่เนาะมันมีตะไคร่น้ำเกิดขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็จะต้องมีการจัดการนะเจ้าในเรื่องของเพื่อลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียวคนในบ้านก็เหมือนกันบางทีเดินไปแล้วก็ไปเหยียบบริเวณห้านก็ทำให้โอกาสที่จะหกล้มก็ได้นักขึ้นตัวนะเจ้าในส่วนของเห็มอันนึ่งนะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าในพอเป็นหน้าฝนเนาะก็โรคเห็มอันนึ่งที่มากับละอ่อนช่วงนี้เปิดเทอมนะเจ้าก็เน้นย้ำกันเห็มอันก็คือการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากนะเจ้าในเด็กเล็กนะเจ้าในศูนย์เด็กเล็กในศูนย์ในโรงเรียนอนุบาลต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยยังเป็นที่เราต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามันติดต่อกันได้ง่ายนะเจ้าแล้วก็บ่มีวัคซีนป้องกันเตื้อนะเจ้ามีโอกาสกลุ่มนี้เนี่ยพอเป็นช่วงหน้าฝนเนาะมันเจริญเติบโตได้ดีนะเจ้าเขามีโอกาสที่จะเป็นได้เยอะนะคะกลุ่มนี้เป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะหายได้เองประมาณ7ถึงประมาณ7วันนะคะแต่ว่าทีนี้อาการอาจจะเริ่มต้นด้วยไข้ต่ำๆอ่อนเพลียนะเจ้าเจ็บปากไม่ยอมรับประทานอาหารบางทีอาจจะมีแผลในปากนะเจ้าแล้วก็มีผื่นหรือมีจุดแดงจุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเนาะอย่างนี้เป็นอาการแสดงนะเจ้าแล้วก็ถ้ากรณีที่เราเจอน้องนักเรียนละอ่อนน้อยของเราเนี่ยเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยส่วนใหญ่เราจะขอความร่วมมือให้กับโรงเรียนหรือ
1: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอโทษค่ะมีการปิดนะเจ้าปิดสถานที่เพื่อดำเนินการควบคุมโรคมีการฆ่าเชื้อนะเจ้ามีการอบห้องนะเจ้าหรือว่ามีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นบริเวณผิวสัมผัสต่างๆสัมผัสร่วมนะเจ้าแล้วสำหรับน้องที่ป่วยก็จะต้องเข้าสู่การรักษาการดูแลรักษาโดยเจ้าหน้าที่นะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการแยกเนาะบ่ฮึมาโรงเรียนเตื้อนะเจ้าจริงๆโรงเรียนก็ปิดอ่ะนะคะแต่ว่าน้องคนที่ป่วยอาจจะได้หยุดเมินกว่าคนอื่นน้อยนึงนะคะแล้วก็ถ้าหายแล้วถึงจะกลับเข้ามาโรงเรียนได้เองนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นโรคของโรคมือเท้าปากนะเจ้าเพราะฉะนั้นนะเจ้าในเรื่องของการป้องกันโรคในช่วงของฤดูฝนนะเจ้าก็คือเน้นย้ํานะเจ้าก็คือเรื่องของการล้างมือบ่อยๆเนาะบ่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มโรคเลยนะเจ้าโรคทางเดินหายใจโรคอาหารและน้ํานะเจ้าหรือโรคที่ติดต่อทางอื่นๆก็จะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันตนเองเริ่มต้นจากการล้างมือนะเจ้าการสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะเจ้าป้องกันในเรื่องของการยุงตัวเรื่องของแสงแดดเป็นฝนเป็นลมอย่างตัวนะเจ้าทำให้ร่างกายอบอุ่นนะเจ้าในช่วงของฤดูฝนเนี่ยซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศค่อนข้างเยอะนะเจ้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่ปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่มันชื้นแฉะต่างๆนะเจ้าแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำต่างๆที่ปนเปื้อนตัวนะเจ้าบ่ใช้ภาชนะร่วมกันอีนะเจ้ารับประทานอาหารที่สุกใหม่อยู่เสมออีนะเจ้ารวมถึงอาหารที่ปรุงสุกตัวนะเจ้าบ่กินอาหารสุกๆดิบๆนะเจ้าเก็บอาหารให้มิดชิดนะคะอันนี้คือแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคนะเจ้าในช่วงของเฝ้าระวังโรคหน้าฝนนะเจ้าทีนี้ในวันนี้นะเจ้าในช่วงวันนี้เนี่ยจะคงต้องในช่วงท้ายนี่นะเจ้าคงต้องมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะเจ้าในสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดลำปูนะเจ้าบอกว่าเป็นห้องยานะเจ้าห้องยาลำปูโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งนะเจ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปูตอนนี้เราได้จัดสรรวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูไปให้กับสถานบริการทุกแห่งนะเจ้าในจำนวนหนึ่งเนาะตามที่เราได้รับจัดสรรจากโควตาจากสำนักงานควบคุมโรคมาจากกรมควบคุมโรคนะเจ้าจัดสรรมาให้จังหวัดลำปูนเฮาก็ได้จัดสรรไปให้สถานบริการต่างๆเพื่อบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านนะเจ้าทีนี้ไผ่พ่องที่จะมาได้รับบริการฉีดวัคซีนนะเจ้าก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ท้องมีโรคประจำตัวนะเจ้ากลุ่มนี้ก็จะต้องได้รับการฉีดนะเจ้าเป็นละแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะเจ้าที่จะต้องมีโอกาสได้สัมผัสได้เจอกับคนไข้บ่อยๆนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นการมาตรการส่วนหนึ่งของการป้องกันเนาะสำหรับกลุ่มของบุคลากรที่มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มเด็กนักเรียนแห่งส่วนหนึ่งที่เปิ้นได้รับจัดสรรโควต้ามาทีนี้ในแนวทางของจังหวัดลำปูเนี่ยเราก็ได้มีการหารือกันนะเจ้าในส่วนของจังหวัดลำปูเนี่ยเราได้มีการจัดสรรเนี่ยเปิ้นก็จะมีรายชื่อนะเจ้าซึ่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยวันก่อนได้เราเจอกันเนาะเราก็ถามไปละว่าเปิ้นบริหารจัดการจะได้นะเจ้าเปิ้นก็จะมีรายชื่อประสานไปกับผ่านไปยังอสมในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนนี่นะเจ้าอสมเปิ้นก็จะมีการคัดรายชื่อแล้วก็ไปแจ้งนะเจ้าบอกว่าพ่อแม่นะเจ้าบ่เดียวนี่นะบ้านเลขที่นี้ประกอบด้วยชื่ออย่างพ่องนี่นะเจ้าฮื้อไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่อนามัยหรือที่ไหนก็ตามที่เปิ้นแจ้งนะเจ้าวันที่เนาะเปิ้นก็จะแจ้งมาวันที่เท่าใดอย่างต้องบอกวันที่เฮาอย่างไปเลยไปได้เพราะว่ามันจะต้องมีการจัดการบริหารจัดการเนาะวันนี้หมู่1วันที่2เป็นหมู่2หมู่3นะเจ้าบางทีเนี่ยการจัดบริการวัคซีนมันอาจจะต้องใช้อัตรากำลังช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันบางทีเปิ้นก็ไปคล้องอนามัยข้างเคียงมาช่วยกันในการจัดบริการนะเจ้าเพราะว่าอนามัยบางที่อยู่กันคน2คนอาจที่บริการบางอย่างอาจจะต้องมีอาศัยการใช้บุคลากรค่อนข้างหลากหลายนะเจ้าบางทีเปิ้นก็จะมีทางทีมของห้องยาทีมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมาร่วมตัวเพราะฉะนั้นแนวทางของการจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แต่ละพื้นที่เปิ้นก็จะมีแนวทางเนาะทีนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปิ้นก็จะมีการแจ้งไปก่อนนะเจ้าประชาสัมพันธ์บางที่อาจจะฮื้อป้อหลวงประกาศนะเจ้าว่ากลุ่มนี้มีภัยพ้องอีหนอขอฮื้อไปรับวัคซีนเนี่ยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านได้รับการประสานงานนะเจ้าจากอนามัยนะเจ้าการประสานงานจากอสมในพื้นที่ว่าฮื้อท่านไปฉีดอีนะเจ้าก็ขอความร่วมมือฮื้อท่านไปฉีดตามกำหนดนัดหมายโดยนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นการป้องกันโรคเนาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะเจ้าบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะปีแล้วก็ฉีดยังเป็นอยู่หายนะเจ้าวัคซีนส่วนหนึ่งมันป้องกันเนาะแล้วก็ป้องกันอันนี้อาจจะไม่ได้ป้องกันแบบว่าบ่ฮื้อเป็นเลยนะเจ้าเพราะว่ามันเป็นตามสายพันธุ์เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่วัคซีนสามารถที่จะดำเนินจัดการก็คือมันลดความรุนแรงของโรคได้ของพยาธิสภาพจากที่มันจะป่วยหนักก็จะทุเลาเบาบางลงเพราะฉะนั้นการวัคซีนมีวัคซีนก็จะดีกว่าที่ไม่ได้รับวัคซีนนะเจ้าอาการที่เกิดขึ้นจากการถ้าเราได้รับเชื้อไอ้นะเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันเนาะในการที่จะดูแลตัวเองนะเจ้าในกลุ่มที่ใช้วัคซีนส่วนหนึ่งก็ฉีดวัคซีนป้องกันนะเจ้าวันก่อนนะเจ้าสัปดาห์ก่อนได้มีการอู้ถึงเรื่องของไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่เหมือนกันมีคนถามมาใต้เพจนะเจ้าส่งคำถามมาในเพจของสวท.เนาะถามว่าคุณหมอมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก่อนนะเจ้าตอนนี้ถ้าในระบบของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตอนนี้เรายังบ่มีเตื้อนะเจ้าเพราะฉะนั้นวิธีป้องวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในเรื่องของการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงนะเจ้าแล้วก็กรณีที่มีเกิดโรคขึ้นในพื้นที่ต้องมีการควบคุมอย่างรวดเร็วนะเจ้าภายใน1วันจะต้องมีการจัดการนะเจ้าคว่ำกะโหลกกะลาภายในบริเวณนะเจ้า100เมตร300เมตรนะเจ้ามีการพ่นหมอกควันนะเจ้าแล้วมีการติดตาม3วัน7วันนะเจ้านอกจากนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังกลุ่มประชาชนนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณบ้านใกล้เหลือนเคียงว่ามีอาการก่อนะเจ้ามีอาการน่าสงสัยเป็นไข้เลือดออกเหมือนก่อนะแล้วก็ถ้ามีอาการก็จะต้องพากันไปตรวจนะเจ้าเฝ้าระวังช่วยกันเต็มที่นะเจ้าในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าเฮามีเวลาคงจะมาในช่วงของท้ายแล้วนะเจ้ามีสองสามอันนะเจ้าที่เอามาฝากกันนะถ้าเฮาไปช่วงนี้นะเจ้าเฮาจะหันว่าในของเพจของกระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าเพจของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นด้านสุขภาพที่มากันเป็นระยะช่วงนี้นะเจ้าอันแรกวันก่อนเฮาอู้กันไปอันนึงก็คือเรื่องของไวรัสฮันตานะเจ้าซึ่งอันนี้ก็จะติดต่อจากหนูนะเจ้ายืนยันว่ายังมาพบในการระบาดในไทยนะเจ้าโรคนี้เนี่ยเป็นมาจากหนูและฟันแทะเนาะแล้วก็ที่เป็นเฝ้าระวังกันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเปิ้นบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยโรคฮันตาเนี่ยมันไม่ได้ติดต่อจากสัตว์สู่คนนี่นะเจ้าแต่ทีนี้มันจะมีชุดตัวที่เป็นประเด็นกันอยู่เนาะก็คือที่สายพันธุ์แอนเดรสที่เฮาอู้กันวันก่อนนะเจ้าที่เปิ้นพบในการระบาดแล้วมีการเฝ้าระวังกันนะเจ้าทีนี้ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยตามการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเขาก็ยังยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการระบาดในประเทศไทยนะเจ้าทั้งนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยประสานทางสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่เดินทางมาโดยการเดินทางผ่านทางเรือผ่านอะไรต่างๆแล้วก็ผ่านในสถานที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตากลุ่มนี้ก็จะมีการสอบสวนโรคของคนที่เข้ามาประเทศเนาะมีการคัดกรองนะเจ้ามีการตรวจร่างกายต่างๆมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานพยาบาลต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยได้ก็มีการแจ้งให้สถานพยาบาลทั่วประเทศมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วเพิ่มการคัดกรองผู้ป่วยมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยในพื้นที่ตัวนะเจ้าสมมุติว่าไข่เนาะบังเอิญนะเจ้าเอ๊ะเราจะมีถ้าเราจะสังเกตได้จะได้นะเจ้าว่าจะมีโอกาสเป็นไวรัสฮันตากออีเนาะหรือว่าเป็นโรคที่โรคที่เกิดจากโรคติดจากสัตว์สู่คนหรือจากหนูเนี่ยนะเจ้าอันดับแรกถ้าเราสังเกตเนาะเริ่มต้นด้วยอาการ
0: ไข้นะจ๊ะอาการปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติซึ่งมันก็จะเป็นอาการส่วนใหญ่ที่เราเฝ้าระวังกันอยู่แล้วถ้าหากว่ามันมาหายเป็นในระยะเวลาหลายวันแล้วก็มาหายสักเตื้ออันนี้อาจจะต้องไปตรวจนี่นะจ๊ะการป้องกันนะจ๊ะก็เป็นเรื่องของการป้องกันการสัมผัสนะจ๊ะการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูเนี่ยจะการรักษาความสะอาดของบ้านและที่ทำงานเนาะเก็บอาหารและภาชนะในที่ปิดมิดชิดเนี่ยจะแล้วก็รวมทั้งการทำความสะอาดบ้านบ้านเฮาเป็นที่อยู่ของสัตว์พาหนะเช่นหนูอย่างต่างๆเนี่ยจะอันนี้ก็เป็นลดโอกาสโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คนโดยเฉพาะหนูที่เป็นพาหะนำโรคนะเจ้าส่วนเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของไวรัสฮันตาที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดในพื้นที่ประเทศอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นการเฝ้าระวังในภาพรวมนะเจ้าแฮมอันหนึ่งนะเจ้าที่ตอนนี้นะเจ้าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้ประกาศนะเจ้าให้ประเทศอีคาคองโกนะเจ้าและก็ประเทศยูกันดาเนี่ยเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายนะเจ้าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีสถานการณ์ของที่เพิ่งเจอเคสอีโบลา2569นะเจ้าเนาะที่ในพื้นที่ประเทศ2ประเทศที่อ้อว่ามาตะกี้ก็คือที่ประเทศคองโกกับประเทศยูกันดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนประชากรที่มาจาก2ประเทศที่ประกาศออกเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกลุ่มนี้ก็จะต้องเข้ากระบวนการสอบสวนโรคนะเจ้ามาในช่องทางไหนก็แล้วแต่พอเข้าเขตประเทศไทยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคัดแยกนะเจ้าเพื่อที่จะเฝ้าระวังในเรื่องของอีโบลานะเจ้าในพื้นที่ประเทศไทยนะเจ้าสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ในประเทศไทยนะเจ้ายังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้ออีโบลาในประเทศไทยนะเจ้าและก็ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ที่สงสัยภายในประเทศอย่างนี้นะเจ้าทั้งนี้เนี่ยการประกาศใช้อินอติปันประกาศกันออกมาเนี่ยเพื่อให้ก่อให้เกิดมาตรการคัดกรองขั้นสูงสุดในระดับประเทศนะเจ้าว่าการประกาศออกมานั่นหมายความว่าทุกคนนะเจ้าที่เดินทางมาจากประเทศอีคาคองโกกับยูกันดาเมื่อเดินทางเข้ามาแตะพื้นที่ในประเทศไทยจะต้องได้รับการเข้าสู่กระบวนการคัดกรองขั้นสูงสุดนะเจ้าที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการนะเจ้าดำเนินการไว้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นทีนี้การติดต่อนะเจ้าของอีโบลาติดต่อผ่านในท้องนะเจ้ามันไม่ได้ติดต่อผ่านทางอากาศนะเจ้ามันติดต่อผ่านเลือดน้ำลายเหงื่ออาเจียนแล้วก็ปัสสาวะก็คือสารคัดหลั่งต่างๆนะเจ้าที่ของผู้ป่วยที่มีอาการนะเจ้าแล้วก็มาสัมผัสสิ่งของที่มันปนเปื้อนของผู้ป่วยนะเจ้ารวมทั้งเข็มฉีดยาหรือเสื้อผ้าอย่างตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมผัสที่เป็นเนี่ยก็จะมีโอกาสนะเจ้าแต่ว่าณตอนนี้เรายืนยันนะเจ้าว่าเรายังพบผู้ป่วยผู้ติดเชื้ออีโบลาในประเทศไทยแต่เรามีการประกาศมาตรการในการที่จะดำเนินการขั้นสูงสุดนะเจ้าเพื่อที่จะคัดกรองคัดแยกนะเจ้าคนที่จะมาจากพื้นที่ต่างๆนะเจ้าเพื่อที่จะหรือมีประวัติที่เดินทางผ่านประเทศที่เราประกาศไว้นะเจ้าต้องเข้าสู่กระบวนการนะเจ้าเนาะทีนี้สำหรับหลายท่านนะเจ้าเดินทางไปแอฟริกาเนาะต้องทำอย่างไรนะเจ้าเปิ้นบอกว่าต้องลงทะเบียนผ่านนะเจ้า Thailand Digital Arrival Card นะเจ้าต้องได้รับการตรวจคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคนะเจ้าแล้วก็หากไม่มีอาการต้องเฝ้าระวังตัวเองเนี่ย distancing เนาะแต่ก่อนเราจะคุ้นเคยกับคำนี้นะเจ้า21วันนะเจ้าแล้วก็มีการในระหว่าง21วันเนี่ยจะต้องมีการที่จะกักตัวเก่านะเจ้าแล้วก็สั่งเฝ้าระวังอาการอาการตัวเก่ามีรายงานสุขภาพของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ทุกวันนะเจ้าเป็นระยะเวลา21วันด้วยกันนะเจ้าอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของการแนวทางการควบคุมการ ป้องกันนะเจ้าในเรื่องของอีโบลาในพื้นที่ประเทศไทยนะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะเจ้าสำหรับรายการหมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพในวันนี้นะเจ้าเฮามาคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนะเจ้าก็มีหลายประเด็นที่เฮาอู้กันไปนะเจ้าเฮาจะปิ๊กมาปะกันนะเจ้าทุกวันพุธทุกวันพุธสัปดาห์เว้นสัปดาห์อีนะเจ้าในช่วงระเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงนะเจ้าทางสวทละปูน FM 95ภัยฟังรายการวิทยุยังอยากปิ๊กไปฟังแห่ไมค์ปิ๊กไปย้อนฟังรายการหรือไปรับชมรายการได้ผ่านทาง Facebook Live ของสวทละปูนนะเจ้าสวทละปูน FM 95นะเจ้าเลื่อนลงมาตามวันเวลาที่ออกรายการนะเจ้าก็คือประมาณวันพุธนะเจ้าในช่วงเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงทุกวันนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าพิมพวันเขยตานะเจ้าจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนเป็นผู้ดำเนินรายการขอนำรายการลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนคนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววัฒนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
9: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่

0: ดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุม
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิด

0: กฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
1: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
0: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
1: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
0: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: สนใจรถค่ะ
2: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
1: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
0: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
1: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไรที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
0: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์

0: สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนกันพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเชอร์ซินีซุกซอนนักวิชาการขนส่งจากฝ่ายใบขับขี่ช่วงสายๆแบบนี้ใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปทำธุระอยู่อย่าลืมเช็คกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ของเรายังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่อใบอนุญาตขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการทำใบขับขี่ที่ง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกท่านมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: พ่อแม่ย่านางที่มงลมทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยยะ
1: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตรงโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
0: ทำไมขับช้าแบบนี้
2: การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
2: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้

คนนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการเนี่ยณขนาดนั้นรบกวนเผื่อเวลาสำหรับรอคอยสักนิดนึงนะคะอย่างที่สองเป็นการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคล5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่อล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่แล้วเลือกที่เว็บไซต์ dltelearning.com ค่ะดูวิดีโอผ่านแท็บเล็ตหรือมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมนี้ไว้ด้วยนะคะและผลการอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: คุณผู้ฟังคะมาต่อกันนะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปมีแค่4อย่างเท่านั้นนะคะจดไว้ได้เลยอย่างแรกเลยบัตรประชาชนตัวจริงอย่างที่2ใบขับขี่ใบเดิมหากใบขับขี่ใบเดิมเราหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งได้เลยอย่างที่3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานคลินิกก็ได้นะคะแต่ต้องมีอายุไม่เกินกว่า30วันนะคะและอย่างที่4หลักฐานการจองคิวและการอบรมค่ะที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้นำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อตรวจเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนไหมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการให้เราทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ต้องตื่นเต้นนะคะมีแค่ทดสอบสายตาบอดสีดูระยะสายตาและทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปสำหรับค่าธรรมเนียมรถยนต์คือ505บาทรถจักรยานยนต์255บาทปวดเตรียมเงินไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้

0: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
2: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยนะคะเวลาผ่านไปมากแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ขอฝากสักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี
1: ้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเริ่มและภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรับประการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเริ่มจะร่วมเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์เวียดนามบิสเนสฟอรัมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบวินวินพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวอริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UNโดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อ

0: ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเราต้องการการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดเราจะเดินหน้าได้ยังไง
1: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้เสียสักกล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริ่ง TCG สกอร์มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @TCGFirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
3: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาโดยระบ

0: ปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
1: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพาสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่ตีห้าพอหกโมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1มิถุนายนนี้จะได้ใช้เงินค่ะ
0: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
2: เข้าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3เท่าคราวที่แล้วน่ะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
0: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
4: นายสิริพงษ์อัญชาภูกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการถอดบทเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเสร็จในอนาคต
5: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเขาขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
4: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายรายละ2,900,000บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขอสมก.และการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ 300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานคร สายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบ.ตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคล่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทะแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้าง แต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
8: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็ได้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยจะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
7: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบเซฟโหมดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
0: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
7: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
9: รายการการติดตามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีลินทร น้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
10: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
11: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้มีการสำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
10: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
7: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประนามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจํา UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศน์สุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดียวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองกาโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมตทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเรนบรันสันและมิคาลวิจเจสช่วยในการทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุธาชิตมณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคาลีเหร็มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่
14: ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
13: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พาคังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจากเอซีมิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอากองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูลแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางกลางกลางกลางกลางกลางกลางกลางสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่าน่านซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
3: 12:50 นาทีรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเมธีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญการเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย3ถึง5ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่าง1มื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยรีบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้ส

0: พระรอดมหาวันพระนางจามมเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากูช้างกูม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
0: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง
1: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0: www.lampoon.go.th
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

ธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีผู้รับฟังทุกท่านนะคะพบปะกันเช่นเคยค่ะกับรายการมองลำพูนทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนค่ะ FM 95.0 MHz ซึ่งวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพุธวันที่27 พฤษภาคม 2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทางสถานีได้มอบให้พี่น้องประชาชนโดยเป็นช่วงเวลาของสวท.ที่ได้ให้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนนะคะได้นำเสนอช่วงยุติธรรมพบประชาชนเพื่อพบปะพูดคุยและบอกเล่าสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้ตัวให้กับพี่น้องคนลำพูนในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอแนะนำตัวค่ะท่านแรกค่ะ
1: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่รับฟังรายการวิทยุนะครับมองลำพูนนะครับผ่านทางรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95. FM 95 MHz ในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook ไลฟ์ของสวทลำพูนนะครับพบกันเช่นเคยครับผมกรณัฐตากาศนะครับพนักงานคุมพืชสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนครับ
2: สวัสดีค่ะหนูนางสาวกวินทิพย์ยะไวค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะว่าที่ร้อยตีหญิงฐานันทลินทาวราค่ะเป็นพนักงานคุมประพฤติค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอสาระเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนค่ะ
1: ครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกนะครับมาคือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนนะครับได้มาบอกเล่าข่าวสารประสบการณ์ต่างๆนะครับข่าวสารของทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนกับภารกิจของการคืนคนคุณภาพคืนสู่สังคมนะครับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเฮาก็มีภารกิจอยู่หลายอย่างนะครับหลายอย่างหลายภารกิจด้วยกันนะครับซึ่งนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนนะครับท่านดารุณีชัยวรรณานะครับซึ่งท่านก็เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่นะครับที่เป็นผู้อำนวยการนะครับก็ประมาณสัก1เดือนนะครับเนาะท่านผู้อำนวยการใหม่นะครับก็ได้มอบหมายนะครับเพื่อผมกับน้องๆทีมงานนะครับได้มาพบปะกับพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับการวันนี้ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเฮานะครับก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนะครับในเรื่องของผู้กระทำผิดที่อยู่ในชุมชนนะครับพี่น้องอาจจะว่าเปิ้นมารายงานตัวคุมประพฤติยังใดยังใดนะครับก็สำนักงานคุมประพฤติเฮาก็นะครับดูแลผู้กระทำผิดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับใช้ชีวิตตามปกติสุขของเปิ้ลนะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับแต่เพียงแต่มีกำหนดเงื่อนไขนะครับการปฏิบัติตัวหรือกำหนดเงื่อนไขต่างๆนะครับตามที่ศาลหรือผู้มีอำนาจเป็นผู้กำหนดไว้นะครับซึ่งในของจังหวัดลำพูนเฮาก็มีประมาณปีละประมาณ 2,000 คน 2,000 กว่าคนนะครับเน
0: า
1: ะปีละนะครับที่มีการศาลมีกำหนดเงื่อนไขให้คุมความพืชโดยมีเงื่อนไขต่างๆนะครับอย่างเช่นเงื่อนไขการรายงานตัวนะครับเนาะก็จะรายงานตัวโดยปกติแล้วก็ที่หันก็จะสัก3เดือน1ครั้งนะครับเงื่อนไขเรื่องของการทำงานบริการสังคมนะครับแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือการแก้ไขฟื้นฟูต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเฮาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแก้ไขฟื้นฟูนะครับผู้กระทำความผิดที่อยู่ในชุมชนนะครับซึ่งเราคุมความผิดผู้ถูกคุมความผิดเนี่ยตามเงื่อนไขนะครับที่ศาลนะครับหรือผู้มีอำนาจกำหนดมานะครับก็ภารกิจแห่งลักลักสำคัญนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับของผู้กระทำความผิดนะคือมีเป้าหมายนะครับเรามีเป้าหมายสำคัญที่จะลดการกระทำความผิดนะครับที่จะมีโอกาสเกิดการกระทำความผิดซ้ำนะครับแล้วก็สูงที่สุดเลยเป้าหมายของเราคือคืนคนคุณภาพสู่สังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเฮานะครับซึ่งถ้าไปมองดูลึกๆแล้วนะครับในสำนักงานก็จะแบ่งงานออกเป็นหลายงานเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งงานสืบเสาะและพินิจนะครับเนาะงานสืบเสาะและพินิจก็เป็นกระบวนการที่แสวงหาข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับเพื่อที่จะทำรายงานความเห็นนะครับประกอบการพิจารณาของศาลอันนี้จะอยู่ในชั้นก่อนที่ พิพากษานะครับก็คือยังเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่นะครับเนาะก่อนพิพากษาก็งานสืบเสาะและพินิจก็จะเป็นแห่งหนึ่งงานที่ทางสำนักงานคุ้มพืชนะครับได้ดำเนินการอยู่นะครับก็มีทั้งก่อนพิพากษาหลังพิพากษานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทางสำนักงานคุ้มประพฤตินะครับแห่งงานหนึ่งที่เป็นงานลักๆงานสำคัญของสำนักงานคุมประพฤตินะครับก็จะเป็นงานคุมความประพฤตินะครับเนาะอันนี้โดยตรงเลยนะครับงานคุมความประพฤตินะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการที่ดูแลนะครับเนาะผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลนะครับก็สามารถให้ปรับตัวนะครับหรือว่า อยู่อย่างไรในสังคมหรือบ้านเฮาให้มีความสุขบ่เกิดปัญหาใดๆนะครับก็หลายครั้งนะครับคดีที่เข้ามาในส่วนของสำนักงานคุมประพฤตินะครับส่วนมากก็เป็นคดีที่ลักๆก็ยาเสพติดเนาะอันนี้อันดับที่1 นะครับอันดับที่1เลยนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการใช้สารเสพติดหรือยาเสพติดนะครับรองลงไปก็อาจจะเป็นคดีทั่วไปนะครับเช่นขับรถประมาทนะครับเรื่องของการเมาแล้วขับขับรถขณะดื่มขับรถนะครับขณะเมาสุรานะครับเนาะก็จะเห็นได้จากช่วงเทศกาลต่างๆเนาะน้องสายเนาะเทศกาลต่างๆที่ต่างสำนักงานคุ้มพืชพยายามรณรงค์ประชาพันธ์อย่างยิ่งเลยว่าดื่มไม่ขับนะครับเนาะเพราะว่าในเรื่องของภารกิจนะครับในป้องกันหรือสร้างความสังคมสร้างให้สังคมมีความปลอดภัยก็เป็นแห่งภารกิจของสำนักงานนะครับส่วนงานคุมประพฤติเนี่ยครับโดยปกติท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบางทีบางท่านอาจจะคุมประพฤติเปิ้นมารายงานตัวที่ศูนย์แต่ละที่แต่ละอำเภอเนาะนะครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับกับพี่น้องที่เป็นผู้ถูกคุมความพืชแล้วก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราก็จะมีศูนย์การรับรายงานตัวนะครับหรือว่าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนนะครับอยู่ในแต่ละพื้นที่อยู่ในแต่ละอำเภอนะครับก็ไปขอใจสถานที่เพิ่นนะครับเนาะในการอำนวยความสะดวกกับผู้ถูกคุมความพืชหรือสมาชิกของสำนักงานที่จะมารายงานตัวนะครับเนาะหรือมาทำกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะเป็นงานคุมประพฤตินะครับที่จะดูแลหลังจากมีคำพิพากษาแล้วนะครับอันนี้เห็นหนึ่งงานนะครับก็โดยรวมนะครับเมื่อเราดูแลผู้ถูกคุมความพืชนะครับดูแลสมาชิกของเราหลายๆคนหลายๆกลุ่มนะครับก็จะมีในเรื่องของมีกลุ่มทั้งผู้ถูกคุมความพืชทั้งที่เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมนะครับเนาะเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับอันนี้เขาก็จะมีงานเรื่องของการส่งข้อช่วยเหลือแฮมงานส่งข้อช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทุนประกอบอาชีพต่างๆนะครับเนาะหรือจะเป็นส่งข้อช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะส่งข้อช่วยเหลือไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมหนึ่งงานนะครับหรือท่านบางท่านอาจจะเห็นว่าโอ้สำนักงานคุมประพฤติมาทำพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ตรงวัดท่านวัดนี้หรือพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ตามหน่วยงานราชการหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับก็จะเป็นการทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งก็ตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้นะครับบอกว่าจะเป็นศาลกำหนดไว้ว่าให้ทำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขนะครับบางคนอาจจะ12ชั่วโมงเนาะ24ชั่วโมงนะครับหรือบางคนก็จะมีในเรื่องของการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนะครับเนาะก็แทนค่าปรับก็ไม่ได้จ่ายค่าปรับเปิ้นนะครับแต่ขอศาลว่าขอทำงานแทนค่าปรับเนาะศาลก็บางคดีหรือบางผู้ถูกคุมความพืชก็จะได้ในเงื่อนไขของการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนะครับก็เหล่านี้นะครับเป็นภารกิจที่จะดูแลนะครับแก้ไขให้เป็นผู้กระทำความผิดซึ่งอยู่ในชุมชนนะครับได้กลับมาเป็นคนที่คุณภาพนะครับคนคุณภาพของสังคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับงานของสำนักงานคุ้มพืชนี่เยอะมาตั้งใจเยอะนะมีเยอะหลายอย่างนะครับเนาะทั้งดูแลทั้งพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะมีภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ ร่วมสนับสนุนงานนะครับก็เป็นท่านอาสาสมัครคุมประพฤตินะครับเนาะที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ช่วยของพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ช่วยของทางสำนักงานที่จะช่วยดูแลนะครับเนาะว่ามีอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลสมาชิกน้องๆของสำนักงานคุมประพฤติรายนี้ก็จะมีท่านนี้เป็นคนดูแลเนี่ยนะครับแล้วก็อาสาสมัครคุมประพฤตินี่ก็จะได้รับการแต่งตั้งนะครับเนาะจากอธิบดีกรมคุมประพฤตินะครับซึ่งก็แต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายนะครับกว่าจะได้เป็นก็ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับซึ่งในการจัดรายการครั้งก่อนก็ได้เรียนเชิญท่านเนาะมา
0: พูดคุย
1: กับพ่อแม่พี่น้องมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งท่านอาจารย์วิเชียรปรงจิตท่านเป็นประธานอาสาสมัครคุมพืชจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้มาพูดคุยแล้วก็คณะกรรมการนะครับมาพูดคุยกันนะครับก็มันเป็นงานของอาสาสมัครคุมพืชเนาะน้องสาย
0: ใช่ค่ะ
1: แห่งงานหนึ่งงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันเป็นอย่างไรพ่อง
0: งานชมรมทูบีนัมเบอร์วันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนนะคะตอนนี้ก็ได้น้องสมาชิกแกนนำคนใหม่เนาะชื่อน้องจ้าโอเนาะได้มาขับเคลื่อนงานชมรมของเฮาซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติในการฟื้นฟูแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเนาะแล้วก็จะทำให้น้องๆสมาชิกแกนนำเนี่ยรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการดำเนินกิจกรรมแฮมตวยค่ะ
1: อ๋อภาคภูมิใจนี่ก็เป็นงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับ
0: คือง
1: านชมรมทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานคุมพืชก็จะเป็นแฮมหนึ่งงานนะครับก็คือได้ก่อตั้งนะครับจัดตั้งขึ้นมานะครับของเพื่อที่จะรณรงค์แก้ไขนะครับปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งสำนักงานเราก็ทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วเนาะทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วทุกอย่างนะครับเนาะก็ซึ่งมันไปสอดคล้องนะครับกับของโครงการพอดีนะครับเนาะเราก็เลยได้น้อมนำนะครับมาสู่สำนักงานคุมพืชแล้วก็มาทำกิจกรรมนะครับในภาพของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานคุมพืชจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆรวมภาพรวมของสำนักงานคุมพืชนะครับทั้งหมดเลยนะครับว่าวันนี้สำนักงานคุมพืชจังหวัดลำพูนเนาะมีภารกิจบทบาทหน้าที่อย่างไรพ่องนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ2ท่านนะครับเนาะท่านอาสาสมัครคุมพืชนะครับที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครคุมพืชนะครับดีเด่นกระทรวงยุติธรรมดีเด่นนะครับซึ่งก็ปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมพืชมากันอย่างยาวนานนะครับแล้วก็วันนี้มีพิธีมอบนะครับโล่นะครับอาสาสมัครคุมพืชดีเด่นนะครับอยู่2ท่านนะครับก็คือท่านอุทัยสาธรรมนะครับอาสาสมัครคุมพืชอำเภอป่าซางนะครับเนาะแล้วก็ท่านชยุตราวงจาธนโชตนะครับอาสาสมัครคุมพืชอำเภอบ้านโฮงนะครับก็อย่างที่นำเรียนไปนะครับเนาะก็งานอาสาสมัครคุมพืชก็ได้เข้ามาช่วยเหลือมีส่วนสนับสนุนสำนักงานนะครับทั้งในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับการติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์นะครับผู้ถูกคุมพืชเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็บางครั้งบางทีก็แสวงหาข้อเท็จจริงนะครับในงานสืบสอบและพินิจต่างๆนะครับสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคุมประพฤตินะครับสำคัญที่สุดของการเป็นอาสาสมัครคุมพืชก็คือมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมนะครับป้องกันไม่ให้เกิดในพื้นที่ชุมชนนะครับเนาะอันนี้เป็นภารกิจหลักๆของท่านอาสาสมัครคุมพืชนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่สำนักงานนะครับน้องสาย
0: ใช่ค่ะ
1: ติดต่อได้ที่สำนักงานคุมพืชจังหวัดลำพูนได้เลยนะครับท่านที่สนใจในงานอาสาสมัครนะครับที่ทำงานด้วยหัวใจอาสาต่างๆนะครับ
0: สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าสนใจที่จะสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูนค่ะ
1: นะโอเคนะครับเอาไปดูงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีกว่าใกล้ๆละใกล้ๆจะถึงเลยเนาะว่าคือปีนี้ของชมรมทูบีนัมเบอร์วันเราได้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศนะครับในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันที่4มิถุนาย
0: นครับ
1: 2569ที่จะถึงนี้ก็คณะอนุกรรมการนะครับการตัดสินชมรมระดับประเทศนะครับก็จะลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมชมรมทวีวันสำนักงานคุ้มพืชจวัลปูนนะครับซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาโดยตลอดนะครับน้องสายว่ากิจกรรมของชมรมเขาเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่าง
0: หลายอย่างค่ะ
1: หลายอย่างก็เลยอยากจะให้น้องสายจวนอู้หน่อยว่าวันนี้ชมรมเขาเนี่ยมีสมาชิกอย่างใดพ้องนะครับมีคณะกรรมการในรูปแบบไหนพ้องนะครับ
0: ค่ะซึ่งกิจกรรมของชมรมทวีนวันสำนักงานครูพืชจังหวัดลำพูนนะคะเราก็จะมีแบ่งเป็นสามก้อสามยอนะคะซึ่งก้อที่หนึ่งนะแล้วก็จะเป็นก้อกรรมการค่ะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะคือคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะคะซึ่งจะได้รับเกียรติจากท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะเป็นประธานค่ะส่วนที่สองค่ะจะเป็นคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษานะคะก็จะมีท่านดารุณีชัยวรรณาค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเป็นประธานค่ะพร้อมทั้งพี่ๆสำนักงานทุกท่านนะคะที่คอยอำนวยการให้คำปรึกษานะคะพี่น็อตให้คำแนะนำด้วยค่ะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชมรมนะคะซึ่งจะมีน้องเจ้าโอเนาะแล้วก็น้องแม็ก
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นแกนนำชมรม
1: เห็นหลายๆคนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะซึ่งจะมี
1: การอันนี้เป็นก้อที่1เนาะ
0: ก้อที่1
1: ตามอย่างก้อที่1ก็คือก้อกรรมการเลย
0: แม่นค่ะ
1: กรรมการก็เท่าที่ฟังก็คือออกเป็น3ส่วนด้วยกัน
0: แม่นค่ะ
1: ส่วนแรกก็คือท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเราต่างๆนะครับซึ่งนำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
0: นะ
1: ครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับแฮมท่านแล้วก็มีแฮมหลายท่านนะครับที่เป็นกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาให้คอยการช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆนะครับรวมถึงท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูกิตติปริยัตินิเวศนะครับท่านเจ้าวัดวัดแม่สานปาขามนะครับก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือชมรมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมนะครับเนาะซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มพืชจังหวัดลำพูนเลยนะครับก็ท่านดารุณีชัยวรรณาพร้อมๆกับท่านรองผู้อำนวยการนะครับวรรธนาเป็งอินตานะครับเนา
0: ะ
1: ท่านหัวหน้ากลุ่มงานนะครับหัวหน้าฮิรัญญาคำปัดนะครับท่านหัวหน้าสุรินดามูลทินะครับเนาะก็เป็นนะครับเป็นเลี้ยวเป็นแรงในการช่วยกันสนับสนุนนะครับในการขับเคลื่อนงานชมรมทูบีน้ำวันนะครับทีนี้เราก็มาอู้ในส่วนของคณะกรรมการดำเนินงานแล้วว่าวันนี้คณะกรรมการดำเนินงานของเรานะครับมีน้องๆ นะครับเนาะวันนี้น้องเจ้าโอก็มาใหม่ๆเลยเนาะมาใหม่ๆนะครับก็ได้มีพี่ๆชักชวนนะครับเชิญชวนให้เข้ามาเป็นแกนนำในชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเฮานะครับก็3รุ่นนะครับเนาะที่ผ่านมาน
0: ะ
1: ครับน้องสายในเรื่องของคณะกรรมการการดำเนินงานนะครับก็เห็นในเรื่องของการความต่อเนื่องนะครับว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการเฮามีการส่งรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะครับจากตั้งแต่รุ่นแรกนะครับไปรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2ก็เข้าสู่ระดับประเทศนะครับแล้วก็รุ่นที่3รุ่นนี้ก็เข้าสู่ระดับประเทศเหมือนกันนะครับก็ซึ่งคณะกรรมการการดำเนินงานเนี่ยก็มาจากสมาชิกของสำนักงานสมาชิกชมรมทั้งหมดนะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยปีนี้มีเท่าไหร่ครับน้องใส
0: ่มี
1: เกือบ 3,000
0: ค่ะเกือบ 3,000
1: 3,000 กว่าคนนะครับก็คือสมาชิกที่อยู่ในสำนักงานคุ้มพืชแล้วก็จะเป็นสมาชิกสามัญนะครับเกือบ 3,000 กว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ช่วยกันนะครับรณรงค์แก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในการขับเคลื่อนชมรมเนี่ยเรามีในเรื่องของการโครงสร้างระเบียบแบบแผนนะครับถูกต้องนะครับตามที่โครงการได้กำหนดไว้เหมือนกันครับน้องสาย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก่อแรกเนาะ
0: ก่อแรก
1: นี่ก็คณะกรรมการมีละทุกอย่างมีละนะครับเมื่อมีคณะกรรมการมีคนละนะเวลาเขาจะไปเนี่ยอย่างมันต้องมีทุนหน่อย
0: แม่นค่ะ
1: เวลาเขาจะไปทำอะไรอย่างจัดอะไรอย่างเขาต้องมีทุนหน่อยเนาะ
0: แม่นค่ะ
1: ไปพอกอที่สองบนห้องว่ากออย่างกับท่านน้องสาย
0: กอกองทุนค่ะซึ่งกอกองทุนนะแหล่งที่มาของกองทุนของชมรมของเราเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนของส่วนราชการค่ะแล้วก็การสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดี
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมีน้องๆสมาชิกนะคะซึ่งจะหารายได้ได้จากการขายเสื้อชมรมค่ะการเปิดร้านค้าน้องมีสุขแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าจะเป็นถึงการ ขายขยะ
1: กิจกรรมขยะคืนค่าเนาะอันนี้ก่อกองทุนเนาะเมื่อมีคนแล้วนะครับมันก็ต้องมีกองทุนเพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ นะครับก็อย่างที่น้องทรายได้นำเรียนไปนะครับก็ว่ากองทุนเฮาก็มีหลายภาคส่วนเนาะที่สนับสนุนช่วยเหลือนะครับบ่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับซึ่งก็ทางจังหวัดลำพูนนะครับโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนงบประมาณนะครับทั้งในเรื่องของการเข้าสู่การประกวดระดับประเทศนะครับหรืองบประมาณในภาคส่วนต่างๆนะครับที่ทางโครงการทูบีทั้งวันได้สนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นที่สองก็คือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็มีหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านจากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤตินะครับจากท่านต่างๆที่ได้กรุณานะครับสนับสนุนเห็นว่ากิจกรรมของน้องๆนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นภารกิจซึ่งสอดคล้องกับการคืนคนคุณภาพสู่สังคมนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับมาทั้งเป็นสิ่งของก็ดีมาทั้งเป็นในรูปของตัวเงินนะครับมาที่ชมรมนะครับแล้วก็ทั้งนี้ชมรมยังมีกิจกรรมหารายได
0: ้แม่น
1: ก่อนน้องสายกิจกรรมหารายได้หลักๆก็คือการจำหน่ายเสื้อนะครับ
0: แม่นค่ะ
1: เสื้อของชมรมนะครับแล้วก็ร้านค้าน้องมีสุข
0: แม่น
1: อยู่ตั้งใดครับน้องร้านค้าน้องมีสุข
0: อยู่หน้าสำนักงานคุมพืชเลยค่ะ
1: ตั้งอยู่หน้าสำนักงานคุมพืชจังหวัดลำพูนเลยเนาะ
0: ใช่
1: จำหน่ายยังเป็นเมนูหลัก
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้ม
0: น้ำส้มคั้นค่ะ
1: ใช่จำหน่ายน้ำส้มคั้นนะครับก็สามารถนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับผ่านไปสำนักงานคงพืชนะครับแวะไปลองชิมน้ำส้มคั้นนะครับของร้านค้าน้องมีสุขสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานคงพืชได้นะครับก็ที่บริเวณร้านด้านหน้าสำนักงานคงพืชเลยนะครับก็มีสิ่งของหลายอย่างนะครับจับจำหน่ายเป็นร้านค้าน้องมีสุขนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เป็นของสมาชิกเองที่เรานำมาจัดจำหน่ายนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมขยะคืนค่าอีกครับ
0: แม่นค่ะ
1: ขยะคืนค่านี่เป็นอย่างไรพ่อหนุ่มใส่กิจกรรม
0: ก็คือการคือขยะถ้าสมมติว่าถ้าเราทิ้งหรือว่าเฉยเฉยเนี่ยมันก็มันมีคุณค่าอยู่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราแบบมองหาขยะที่แบบเอ้ยสามารถเอามาประดิษฐ์หรือมาสร้างสรรค์ได้เนี่ยเขาก็จะเอามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ตกแต่งของเพื่อกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไปทิ้งให้มันเสียเปล่า
1: ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นถุงกาแฟอะไรอย่างต่างๆเนา
0: ะ
1: สามารถเอามาพับเป็นหมวกได้
0: เป็นหมวกเป็นกระเป๋า
1: เป็นหมวกเป็นกระเป๋าได้นะครับแล้วก็อย่างต่างๆที่มันเป็นขยะที่เขายังมองเห็นว่าเออมันยังสามารถนำมากลับมาใช้เป็นคุณค่าได้ก็มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
0: แม่นค่ะ
1: นะครับในขยะคืนค่านะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชมรมเพื่อนๆสมาชิกของเฮานี่ได้รู้จักการคัดแยกขยะตัว
0: แม่นค่ะ
1: อันนี้จะอยู่ในกอกิจกรรมแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แม่นค่ะได้เข้าสู่กอกิจกรรมแล้ว
1: จะมีกอกิจกรรมอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนต่างนะครับที่ใช้ก็มีใบเลอะใบมานักใบหลายนะครับเนาะนะครับเพื่อในการขับเคลื่อนช่วยเหลือชมรมไปนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าการใช้เงินนะครับของชมรมทูบีทั้งวันนะครับเรามีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนนะครับเนาะแล้วก็การใช้จ่ายอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าวันนี้เอาใจใจในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีการจัดทำบัญชีต่างๆนะครับขึ้นอยู่เสมออยู่ละนะครับอันนี้ก่อกองทุนนะครับเนา
0: ะ
1: ก็อันที่3ละครับ
0: อันที่3ก็จะ
1: มีคนเนาะ
0: มีคนละ
1: มีคณะกรรมการมีเงินละ
0: มีเงินละ
1: สุดท้ายก็ต้องทำกิจกรรม
0: นะ
1: ครับก็ต้องทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยถ้าตามหลักของโครงการ To Be Number 1แล้วก็เปิ้นก็แบ่งออกเป็น3ยุทธศาสตร
0: ์ น
1: ะครับ3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการนะครับถ้ายุทธศาสตร์ที่1เนี่ยเปิ้นว่าอย่างไรครับท่าน
0: ยุทธศาสตร์ที่1ค่ะก็จะเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและการสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: ก็คือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและว่าสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็มีหลายกิจกรรมก็ครับน้องสาย
0: มีหลายกิจกรรมค่ะ
1: เช่นอย่างของ
0: ซึ่งกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมTo be friendly ห่วมใจฮักละปูนเมืองสะอาดนะคะซึ่งก็จะนรงค์ให้สมาชิกเนี่ยได้รู้จักชมรม To be นัมเบอร์วันนะคะแล้วก็สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะ พร้อมทั้งสร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการใส่เสื้อชมรมเป็นประจำ
1: อันนี้ก็คือเรื่องของการ to be freshy อ
0: ัน
1: นี้ก็เหมือน
0: แนะนำ
1: น้องน้องที่เป็นสมาชิกน้องใหม่เนาะเราก่อนแนะนำในเรื่องของชมรม to be number one นะครับว่าเป็นโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดนะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเรายังสอดแทรกเพิ่มเข้าไปในเรื่องของการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะมั้ย
0: คะ
1: แล้วขยะที่มีอยู่นะหมอฮู้ว่าจะเอาไปไหนนะครับก็สามารถนำมามอบให้กับชมรมได้เหมือนกันนะสาย
0: ได้ค่ะ
1: มอบให้กับชมรมได้เพื่อที่จะชมรมจะนำไปเข้าสู่กิจกรรมขยะคืนค่าเป
0: ็
1: นกองทุนเข้าชมรมนะครับอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับในลักษณะนี้นะครับในกิจกรรม To Be Freshy นะครับก็เป็นทั้งรณรงค์ให้สมาชิกนะครับได้รู้จักกับชมรมนะครับรับสมัครสมาชิกเองนะครับแล้วก็ยังรณรงค์ในเรื่องของนะครับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางหรือครัวเรือนนะครับของสมาชิกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรณรงค์ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะครับ
0: ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง
1: อันต่อไปเห็นว่ามีการออกไปรณรงค์เกี่ยวกับแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆที่ในโรงเรียนตัวอีมีก็
0: แม่นค่ะมีค่ะแล้วก็ได้ไปแชร์ประสบการณ์ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ก้าวที่เคยพลาดกับน้องๆได้ตระหนัก
1: ของแกนนำ
0: ของแกนนำ
1: ของแกนนำเองว่าวันนี้ก้าวที่เคยพลาดไปละครั้งหนึ่งนะครับเนาะคนเราต้องมีโอกาสที่ก้าวพลาด
0: แม่นค่ะ
1: แต่วันนี้ถ้าก้าวพลาดแล้วกลับตัวกลับตนนะครับมายืนหยัดอยู่ในสังคมได้นะครับมาเป็นตัวอย่างต้นแบบได
0: ้แม่นค่ะ
1: ก็มาเล่าแชร์ประสบการณ์ว่าวันนี้แรงบันดาลใจคืออะหยังที่ทำให้เฮากลับมานะครับยืนเป็นต้นแบบของสังคมยืนที่อยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่าบอกประสบการณ์เหมือนกับครับน้องสาย
0: แล้วเฮาก็ยังมีการเผยแพร่คลิปสั้นโอกาสของชีวิตนะคะเพื่อกับเพื่อนๆในแฟนเพจ Facebook
1: ครับ
0: ได้รับชมแล้วก็ได้ดูของการใช้ชีวิตที
1: ่
0: เพื่อนอยากจะเริ่มต้นใหม
1: ่
0: ครั้งหนึ่งค่ะ
1: ก็มีคลิปสั้นทางเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของชมรมตัวเองเนาะมีแหมอย่างหนึ่งเรื่องของเราได้นำเรื่องของอย่างก็เหมือนเด็กดีลำพูนเป็นนักสแกนบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมเห็นจากที่เราสร้างนะครับรณรงค์เรื่องของความตระหนักรู้ในเรื่องของยาเสพติดแล้วนะครับแฮมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบุหรี่นะครับเนาะยิ่งปัจจุบันเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเน
0: า
1: ะมาแรงนะครับเนาะก็ต้องช่วยกันรณรงค์นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเหตุเป็นของผิดกฎหมายนะครับเนาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็คือกับสมาชิกนะครับได้เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสแหล่งค้าแหล่งขายนะครับผ่าน QR code เนา
0: ะ
1: เด็กดีลำพูนร่วมเป็นนักสแกนบุหรี่ไฟฟ้า
0: แม
1: ่นก็ในกิจกรรมนี้นะครับซึ่งเราก็สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับ
0: บุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย
1: ์ต้องเป็นศูนย์นะครับ
0: ต่อมาก็จะเข้าในส่วนของยุทธศาสตร์ที่2
1: 2แล้วครับ
0: 2แล้วค่ะ
1: ยุทธศาสตร์ที่2แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะยุทธศาสตร์ที่2เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
1: ครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนนะครับเนาะอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราทำกับสมาชิกของเราโดยตรงเลยนะครับเนาะในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับสมาชิกของเรานะครับเราก็เห็นว่านะครับเรามีกิจกรรมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเนาะถอดบทเรียนชีวิตนะครับ to be ทำดีพลิกสู้ตามฝันนะครับอันนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับสมาชิกของสำนักงานนะครับสมาชิกของชมรมเลยนะครับได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตนะครับเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนะครับรวมถึงการจัดการการแก้ปัญหาของแต่ละคนก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเวทีที่นำมาซึ่งการเติมกำลังใจนะครับสร้างเกาะภูมิคุ้มกันให้แก่กันและกันนะครับหลายครั้งนะครับกิจกรรมนี้นะครับกว่าสาวกว่าครั้งนะครับเนาะ
0: ไม่ได้มีแค่กิจกรรมเดียวเราก็จะมีการแบ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรม 2B 9ใหม
1: ่กิจ 2B 9ใหม่
0: ก็จะมีกิจกรรม 2B สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีกิจกรรมธรรมะ
3: สร้างพลังใจ
1: นะครับก็มีการแบ่งกิจกรรมออกไปแฮมหลายๆกิจกรรมนะครับเนา
3: ะ
1: ซึ่งก็ทูบีก้าวใหม่นะครับเนาะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่สมาชิกเรามาอยู่ในชมรมนะครับได้อู้คุยกันเพื่อที่จะสร้างเกาะภูมิคุ้มกันนะครับในการที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้านะครับเนาะหรือก้าวใหม่นะครับทูบีสร้างภูมิใหม่ที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกที่บางทีบางครั้งก็ยังแบบผิดพลาดนะครับยังผิดพลาดยังหวนคืนกลับไปใช้ยาเสพติดอยู
3: ่
1: ก็อาจจะมีนะครับเน
3: า
1: ะเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหรือการปฏิเสธหรือการอันเนี้ยมันก็ยังมีนะครับเนาะก็จะมีเรื่องของการสร้างภูมิที่สร้างภูมิใหม่ที่ดีนะเนาะอันนี้ก็จะนำสมาชิกเราที่เคยพลาดอยู่นะครับยังกลับไปเกี่ยวข้องอยู
3: ่
1: นะครับกลับมาอู้คุยกันใหม่นะครับในกิจกรรมสร้างภูมิใหม่ที่ดีแห่งครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมทูบีธรรมะสร้างพลังโอ้ทูบีธรรมะสร้างพลังอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการฮือข้อคิดใช่ไหมครับฮือข้อคิดธรรมะในการใช้ชีวิตนะครับเนาะในการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับทราบว่าวันที่ที่จะจัดแห่งครั้งหนึ่งที่วัดผาหนามอำเภอลีเลยนะครับที่วัดผาหนามอำเภอลีเลยก็สมาชิกที่อำเภอลีนะครับจะได้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทูบีธรรมะสร้างพลังใจนะครับเรามีโครงการนะครับที่เป็นโครงการหัวใจรักสำคัญแห่งโครงการหนึ่งของชมรมเราก็คือโครงการใครติดยายกมือขึ้น
3: แม่นค่ะ
1: อันนี้เป็นอย่างไรพ่อครับน้องสาย
0: ก็จะเป็นโครงการในการที่ช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนสมาชิกนะคะที่ยังปิ๊กเข้าไปสู่ของการก้าวพลาดแถมรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าเข้าสู่ในกระบวนการนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการพบตรวจสารเสพติดในทุกๆเดือน
1: ค่
0: ะซึ่งน้องๆสมาชิกแกนนำเนี่ยก็จะเข้ามา
1: ช่วยเหลือ
0: ช่วยเหลือ
1: สนับสนุนนะครับในเรื่องของทั้งคือกำลังใจเรื่องของการชี้แจงชี้แนะแนวทางนะครับเนาะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเฮายังจิตใจบ่เข้มแข็งพอนะครับเพื่อนเฮายังเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งจากผ่านจากการคัดกรองนะครับของพี่ๆเจ้าที่ก็ตามนะครับก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของคือคำปรึกษา
0: แบบรายบุคคล
1: แบบรายบุคคลละออกมาอู้คุยกันเกิดอะไรอย่างขึ้นนะครับกับตัวเขานะครับเกิดอะไรอย่างขึ้นกับตัวเองสมาชิกนะครับอันนี้เราใจชื่อว่าศูนย์เติมใจนะฮะศูนย์เติมใจ to be number 1นะครับเนาะก็จะมีทั้งมุมเพื่อคำปรึกษานะครับเนาะก็สามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะฮะก็ภายใต้แนวคิดนะครับของศูนย์เพื่อนใจนะครับ to be number 1ก็คือปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายใต้นะครับกรอบนะครับของโครงการทูบีทั้งวันของทางโครงการของทูบีทั้งวันเลยนะครับแล้วเวลาช่วงเนี้ยเราปรึกษาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปรึกษาในเฉพาะนั่งคือคำปรึกษากัน
0: แม่นค่ะ
1: เราก็จะมีในเรื่องของการปรึกษาแบบออนไลน
0: ์แม่นค่ะก็จะมีกลุ่มไลน์ Open Chat
1: มีกลุ่มไลน์ในการคือคำปรึกษาแนะนำกันว่าจะอย่างใดอย่างใดส่วนมากเนี่ยมีการขอคำแนะนำปรึกษานี่ในเรื่องของการประกอบอาชีพก่อนครับ
0: แม่ค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ในเรื่องของการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่เลย
1: ส่วนใหญ่จะเรื่องของการมามีงานทำจะเยอะอย่างใดดีนะครับเนาะครับงานทำแล้วนะครับว่างงานเนาะ
0: แม่ค่ะ
1: แล้วก็จะอย่างใดดีนะครับก็ตั้งชมรมก็จะมีวิธีการแนวทางนะครับอาจจะอู้คุยประสานงานกันแล้วก็สอบถามบริษัทที่พอที่จะเปิดรับนะครับเนาะบริษัทที่จะพอที่จะเปิดรับสมัครงานอยู่นะครับก็จะแนะนำเพื่อเข้าไปสมัครนะครับแล้วก็จะติดตามผลว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ขอกอบการช่วยเหลือนะครับเพื่อนสมาชิกของหมู่เฮานะครับ
0: เสร็จปุ๊บเนี่ยเฮาก็ยังมีกิจกรรมของการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
1: มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
0: นะ
1: ครับในทุกกิจกรรมที่สำนัก งานจัดขึ้นที่วัดเหมือนกัน
0: นะ
1: ถ้าจัดขึ้นที่วัดปุ๊บเราก็จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร นะครับเขาใช้ชื่อกิจกรรมว่าตักบาตรอย่างค่ะนักไซตักบาตรเปาะ
0: ใช่ไหมค่ะบาตรเปาะ
1: เปาะนี่หมายถึงเอามารวม
0: กัน
1: ค่ะแม่นนะครับในบาตรเปาะเนี่ยเวลาเขาถวายนะครับกับท่านพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วน
0: ะ
1: ครับพระอาจารย์เพื่อก็จะได้มอบคืนมอบคืนมาให้กับชมรม
0: แม่นค่ะ
1: เพื่อที่จะเอาไปทำอย่างต่อฮะ
0: เอาไปมอบให้สมาชิกกลุ่มปอบาง
1: ค่ะก็บุญต่อบุญนะครับ
0: บุญต่อบุญค่ะ
1: ก็เฮาทำบุญแล้วนะครับเนาะเสร็จแล้วตังพระอาจารย์เปิ้นก็ได้มอบให้กับชมรมนะครับชมรมก็เอาไปต่อบุญโดยการมอบให้กับสมาชิกที
0: ่
1: เป็นกลุ่มปอบางก็มีฐานะยากจนอยู่บ้านเพียงลำพังต้องมีภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวเยอะนะครับก็จะเอาไปส่งต่อมอบเป็นทุนน้ำใจ
0: แม่
1: นะคร
0: ับ
1: เป็นทุนน้ำใจต่อ
0: ถือเป็นการสะท้อนคุณค่าของการให้ด้วยใจ
1: เนาะก็ทั้งคนที่ทำบุญตักบาตรนะครับเนาะก็ทำได้ทำบุญไปละนะครับสมาชิกหรือแกนนำของเขาเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้นะครับให้ช่วยเหลือเขานะครับนะครับในเบื้องต้นที่เปิ้นประสบปัญหานะครับเนา
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการขึ้นนะครับ ได้ข่าวว่าปีนี้มีกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นจะมี
0: กิจกรรมตลาดนัดคนดีทูบีนัมเบอร์วันค่ะ
1: ตลาดนัดคนดีทูบีนัมเบอร์วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วกิจกรรมนี้เราจัดมาทุกวันอังคารแรกของเดือน
0: แม่นค่ะ
1: นะครับทุกวันอังคารแรกของเดือนนะครับบริเวณตรงไหนครับ
0: บริเวณหน้าสำนักงาน
1: เชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านมาจับจ่ายซื้อสินค้าได้นะครับ
0: แม่น
1: ตลาดนัดทูบีตลาดนัดคนดี to be number 1นะครับเนาะก็ทุกวันอังคารแรกของเดือนหรือท่านสามารถติดตามได้ทางเฟซทาง
0: Facebook
1: ของสำนักงานเนา
0: ะ
1: ว่าวันนี้ตลาดนัดมีวันใดนะครับเนาะก็มาสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับสนับสนุนนะครับของสมาชิกชมรม to be number 1ได้นะครับเนาะซึ่งทุกวันอังคารแรกของเดือนเนี่ยเราจะมีกี่โมงถึงกี่โมงเข้าน้องใส
0: เจ็ดโมงถึงเที่ยงค่ะ
1: เจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเที่ยงวันเที่ยงวัน
1: นะครับบริเวณหน้าสำนักงานนะครับแต่เดือนนี้พิเศษนิดนึงเนาะเดือนนี้พิเศษขออนุญาตเลื่อนนะครับ ขออนุญาตเลื่อนออกมาน่าจะวันอังคารละ
0: แม่นค่ะ
1: ผลวันที่วันพฤหัส
0: วันพฤหัส
1: วันเดือนนี้ขออนุญาตเลื่อนนะครับ เดือนนี้ขออนุญาตเลื่อนมาจัดตลาดนัดวันพฤหัสบดีที่4มิถุนาย
0: น
1: นะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งตรงกับคณะกรรมการที่จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพอดีนะครับก็ขออนุญาตเลื่อนตลาดนัดมาวันที่4มิถุนายนนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงนะครับพี่น้องที่อยู่แถวๆในเมืองนะครับก็สามารถมาอุดหนุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับในตลาดนัด to be ตลาดนัดคนดี to be number 1ได้นะครับมีอย่างขายพ่องน้องสายประชาพันธ์หน่อย
0: มีข้าวซอย
1: ข้าวซอยเจ้าอร่อยเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอร่อยเลยค่ะ
1: ข้าวซอยเจ้าอร่อย
0: มียำมีไข่ไก
1: ่
0: มีเฮ็ด
1: ผักพื้นบ้านอย่างหลายอย่างได้ข่าวว่ามีแผลจะมีเฮ็ดทอปมาแต่บัดแต้มหัวนะ
0: ต้องรอดูวันที่4
1: เห็นสมาชิกชมรมแจ้งเข้ามาในกลุ่มตลาดบอกว่าจะเอาเฮ็ดทอปมาขายนะกว่าเฮ็ดทอปจะแก่ไปแล้วหูนะก็เชิญชวนนะครับมาแอลสำนักงานคุ้มพืชจังหวัดลำพูนได้นะครับวันที่4มิถุนายนนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์ของชมรมต่างๆนะครับจะมีต่างๆมากมายนะครับทั้งอาหารสำเร็จรูปอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
0: แม่นค่ะ
1: นะครับเป็นพืชผักพื้นบ้านนะครับไข่ไก่นะครับน้ำผึ้งเนาะ
0: แม่นค่ะ
1: ผักเปิ้นห้องผักอย่างก็ผักไอออร์แกนิกผักเนี่ยก็
0: ผักสลัด
1: ผักสลัดผักสลัดก็มีนะครับหลายอย่างนะครับเนาะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสมาชิกของเรานะครับซึ่งในโครงการตลาดนัดคนดีนะครับอยากให้สมาชิกของชมรมเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของการค้าการขายนะครับการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับค้าขายปอนะครับเนาะเราต้องให้สมาชิกที่มาขายของเนี่ยมีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย
0: ไ
1: ม
0: ่
1: คร
0: ับ
1: น้องสายเพื่อที่จะฝึกให้กับสมาชิกนะครับได้ดูว่าการใช้ใจของเขาเป็นอย่างไร
0: แม่นค่ะ
1: นะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับตลาดนัดคนดีชูบีนัมเบอร์วันนะครับ
0: เสร็จแล้วค่ะน็อตเฮาก็ยังมีกิจกรรมใหม่
1: ครับ
0: ของปีนี้เลยก็คือผ้าป่ารีไซเคิลลำพูนเมืองสะอาด
1: ครับผมผ้าป่ารีไซเคิลลำพูนเมืองสะอาดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องมาตั้งแต่กิจกรรมที่หนึ่งละ กิจกรรมที่หนึ่งนะครับว่า วันนี้เนี่ยลำพูนเมืองสะอาดนะครับเราจะร่วมกันนะครับขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อย่างใดพ้องนะครับเนาะตลาดนัดผ้าป่ารีไซเคิลนะครับ ก็จะจัดแห่งครั้งในประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาประชามพันธ์แห่งครั้งนึงดีกว่า ไปพอนาฬิกาแล้วจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนี้
0: อู้เพลิน
1: อู้เพลินไปหน่อย นะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับก็ฝากนะครับในเรื่องของสาระดีๆนะครับวันนี้กับสำนักงานคุมพืชเจ้าละปูนนะครับวันนี้โดยชมรม To Be Number 1สำนักงานคุมพืชเจ้าละปูนนะครับแล้วก็ทั้งน้องๆนะครับทั้ง2คนนะครับจากชมรม To Be Number 1นะครับแล้วก็สำนักงานคุมพืชเจ้าละปูนนะครับต้องขอบพระคุณนะครับทางสำนักงานยุติธรรมเจ้าละปูนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเจ้าละปูนนะครับFM 95นะครับซึ่งได้มอบเวลาดีๆนะครับผ่านรายการมองลำพูนนะครับได้พบปะกับพี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับก็หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคุมพืชเจ้าละปูนโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานคุมพืชเจ้าละปูนนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับต่างๆช่องทางต่างๆก็สามารถติดต่อประสานงานกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่รับฟังนะครับรับชมรายการนะครับแล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนนะครับมาอู้คุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนำรายการนะครับได้จากทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายสมพลจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหารือกับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่าง2ประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลด

0: ลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นมีด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกำลังถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท่าลี่อำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่น
1: พระเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: Soft Power ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323

0: หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

ากพูดถึงปัญหาสำคัญที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานคุณจะนึกถึงอะไรแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องยาเสพติดลองมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบันกันยาเสพติดที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมีหลายชนิดด้วยกันแต่ชนิดที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือยาบ้าคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า2ล้านคนต่อปีมีการลักลอบนำเข้าปีละ500ล้านเม็ดขณะที่เจ้าหน้าที่จับได้เพียง100ล้านเม็ดหากทุกคนยังคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องไกลตัวและยังเพิกเฉยเพราะคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเราเยาวชนและลูกหลานเราจะต้องติดยาเพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นปัญหารุนแรงต่อสังคมถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อช่วยกันกำจัดยาเสพติดให้หมดไปแนวคิดใหม่ของรัฐบาลผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลหากรู้ว่าคนใกล้ตัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราสามารถช่วยเหลือเขาได้โดยแนะนำหรือพาไปรักษาให้ถูกวิธีการบำบัดรักษาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรักษาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้และยังมีข้อดีอีกมากมายหากคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1. สะดวกสบายไปได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน 2. ไม่มีความผิดและไม่ถูกลงบันทึกประวัติอาชญากรรม 3. ไม่เสียประวัติในการสมัครงาน 4. บำบัดรักษายาเสพติดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5. รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพ 6. มีการตรวจติดตามให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา 7. กลับเป็นคนดีของสังคมทุกคนควรเข้าใจและให้โอกาสผู้พลาดพลั้งไปเสพยาเสพติดพร้อมช่วยเหลือให้เป็นคนดีสู่สังคมการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม

ลื่นคู่คิดปรึกษาปัญหายาเสพติดผู้เสพคือผู้ป่วยสามารถรักษาได้ไม่เสียประวัติและนี่คือวิธีการที่เราทุกคนจะสามารถช่วยเขาได้1ตั้งสติควบคุมอารมณ์2รับฟังและทำความเข้าใจ3ชี้ช่องทางให้คำปรึกษาแนะนำ4กิจกรรมที่เขาสนใจถนัดหรือชื่นชอบ5หาข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือทุกคนคือคนสำคัญที่จะผลักดันให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมหากต้องการรับคำปรึกษาเรื่องการบำบัดรักษายาเสพติดโทรสายด่วนยาเสพติด115หรือสายด่วนปปส1386ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

0: ยุคนี้สมัยนี้อะไรอะไรก็ต้องทันสมัยและเป็นสากล
1: จริงค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะบอกว่าคนไทยมีกฎหมายยาเสพติดที่ใหม่กว่าและทันสมัยเป็นสากลกว่าคุณจะคิดอย่างไร
2: ก็ดีสิครับใหม่ทันสมัยน่าสนใจครับ
1: แล้วทำไมต้องใหม่แล้วทำไมต้องแตกต่างจากเดิมล่ะคะ
0: สมมุติว่านี่คือกฎหมายยาเสพติดแต่เดิมกระจายอยู่ในบทบัญญัติหลายฉบับและกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานจะดีกว่าไหมถ้าวันหนึ่งเราสามารถนำมารวมเป็นฉบับเดียวคือประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ทำให้การทำงานสอดคล้องไม่ซ้ำซ้อนกันง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจที่สำคัญปรับแนวคิดให้ทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นดีไหมครับ
2: ดี
0: วันนี้กฎหมายยาเสพติดใหม่สร้างสังคมแห่งความสุขให้เกิดขึ้นได้จริง
3: ดีเพราะปรับพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และเศรษฐกิจได้
0: พืชเสพติดที่ไม่มีพิษภัยร้ายแรงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจว้าวไหมล่ะครับ
4: ดีเพราะลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเหมาะสม
0: นั่นหมายถึงการกำหนดโทษให้มีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำความผิดนั่นเองครับ
3: ดีเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยได้รับการดูแลบำบัดมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: เพราะทุกชีวิตมีความสำคัญเมื่อหลงผิดคิดพลาดควรได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง
5: นี่ทั้งจับและปรับยึดทรัพย์จนหมดตัว
0: นี่คือยุทธการป้องกันปราบปรามและควบคุมยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้น
6: ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่มีเป้าชี้วัดในการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากยาเสพติดยึดทรัพย์ย้อนหลังได้10ปีซึ่งเงิน 5% ของเงินที่ได้จากการยึดทรัพย์จะเป็นรางวัลของผู้ที่แจ้งเบาะแสร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดรับเงินรางวัลนำจับมาทำดีช่วยชาติกันเถอะครับ
0: เข้มรอบด้านกฎหมายยาเสพติดใหม่ดี

ถ้าให้เลือกหนึ่งข้อเพื่อชีวิตที่ดีคุณจะเลือกอะไรเลือกสวยเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมั่นใจเกินร้อยเลือกรวยหาเงินเก่งเก็บออมรู้ประหยัดมัธยัสถ์ก็รวยได้เลือกเก่งขยันทุ่มเทตั้งใจเรียนดีคว้าปริญญาภาคภูมิใจหรือเลือกไม่เสพยา

0: เลือกให้ดีหากเคยพลาดพลั้งวันนี้ยังมี
1: เริ่มใหม่ยังไม่สาย
2: ร่วมเป็นพลังป้องกันยาเสพติดทุกคนทำได้

หลายเตื่อตีเฮากูพลปะว่าผู้ปนตดปิกมาญะพิษก่อเหตุซ้ำสร้างความหวาดกลัวและเป็นอันตรายต่อสังคมกระทรวงยุติธรรมหักพูดถึงความเดือดร้อนของปีน้องประชาชนจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนหรือศูนย์เจซอกเพื่อเฝ้าระวังผู้ปนตดโดยเฉพาะคดีร้ายแรง7กลุ่มได้แก่ฆ่าหรือข่มขืนละอ่อนฆ่าข่มขืนฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตสังหารหมู่ชิงทรัพย์หรือปล้นฆ่าและนักกายาเสพติดร้ายสำคัญโดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM มาใจควบคุมพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงจะยับความผิดแผ่นในอนาคตและผลักดันให้มีร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้ป้นโตดในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคมเพื่อให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังเพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือความสุขของสังคมไทยร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยในสังคมและสร้างความเจือมันในกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมกับเฮากระทรวงยุติธรรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นสถิตประดับสินรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
9: การประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติถึงกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 สุภพรไทย

0: 113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับบ่าย3ไปจนถึงบ่าย4มาป้ากันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกากับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับก็มีสาระนะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนช่วงเจ้าที่ผ่านมามีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะครับก็มาติดตามกันในรายการนี้เนาะฟังข่าวฟังกล่าวกิจกรรมข่าวสารนะครับในจังหวัดลำพูนของเรารวมถึงลักษณะอากาศในช่วงนี้เป็นจะได้กันพ้องห่อนก้าหลายพื้นที่ก็มืดๆบดก้านะครับแต่ตีสวทลำพูนในช่วงนี้แดดนะคุณผู้ฟังครับนะก็บ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวยามตีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะนี่นะคุณผู้ฟังครับปักกันช่วงแรกจะนี่ไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือนี่ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34ถึง37องศาเซลเซียสนะครับก็บ่ได้ลืมเนอะช่วงนี้ก็ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับบ่ได้ลืมเนอะช่วงนี้หน้าฝนนะคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนของเราเนาะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกันอยู่เพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเข้าไห่เข้าสวนนะครับเดินทางไปทางใดปะฝนปะลมกับของฮื้อมีสตินะบริหารเวลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมขับรถขับราบนท้องถนนความปลอดภัยต้องมาก่อนบ่ได้ฟังบ่ได้หีบนะครับบ่ได้เบรกกระทันหันปะปั๊มนะถ้าฝนมันตกหนักแต่ปะปั๊มก็ลบในปั๊มมันก่อนรอฝนซาค่อยเดินทางต่อนะครับเอาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเนาะเรื่องเวลาการเร่งรีบนั่นเอาไว้ทีหลังนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าอลึกตึกตักขึ้นมาในช่วงที่ฝนตกหนักนี่นะถนนมันมืดนะครับเบรกแห้งก็ปัดนะครับขับรถเร็วก็อันตรายนะครับประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็พลาดก็อันตรายได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นบ่ได้ลืมเนาะสตินะครับในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการใช้รถใช้ราในเรื่องของการเคารพกฎหมายและที่สำคัญนะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทุกเส้นทางครับ

กลับมาป้าการช่วงที่2ของรายการกลับหลังจากที่ไปฟังเพลงจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามข่าวสารบ้านเฮากันพ่องสักหนึ่งข่าวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งตะเจ้านี่เวลา9 นาฬิกาหรือว่า9 โมงเจ้าตีห้องประชุมจามเทวีจันทร์ศรีสารกลางจังหวัดลาปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดละปูนแล้วก็และนายอำเภอนะครับและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งตี5เอาหลายและแก่สมาภัยคุณผู้ฟังนะครับโดยมีนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดละปูนนางสุกุลรัตน์จันมณีนะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลาปูนนะรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะครับสำหรับการประชุมในวันนี้ก็มีหลายวาระเนาะซึ่งก็มีวาระสำคัญเนาะก็ประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนวาระจังหวัดลาปูนในด้านอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์นะครับด้านการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวลาปูนสู่เมืองสร้างสรรค์นะและก็ด้านการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลาปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าการเตรียมความพร้อมในการรองรับสู่สังคมสูงวัยการยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในส่วนของมิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยนะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างความปลอดภัยท้องถนนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาดนะครับมิติด้านสังคมก็ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันตรีระลึกคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรเมศมหาอนันทมหิดลนะครับพระอัธมรามาธิบดินนะครับประจำปี2569การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ1ความดีล่ามความรักภูมิใจภักดิ์พระพันปีและก็การประชาสัมพันธ์พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะและก็พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์2 มิถุนายน 2569นะครับทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านต่างๆนะครับการรายงานสภาพอากาศสถานการณ์น้ำนะสถานการณ์การแคลนน้ำมันดีเซลตีสถานีบริการน้ำมันรวมถึงการติดตามและก็ครับเคลื่อนงานด้านต่างๆนะครับที่สถานการณ์ราคาสินค้าโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดละปูนนะการจ่ายงบประมาณและการจ่ายภาครัฐของจังหวัดละปูนและสถานการณ์ด้านแรงงานนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนประจำเดือนพฤษภาคม2569การบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดละปูนบ้านเฮาในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับช่วงที่3ของรายการนะในช่วงนี้จะไปเล่านะสำหรับกิจกรรมดีๆการดูงานตะวานี่ครับสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์นะตะวานี่ดีเจโอมกับดีเจน้องอันก็ไปร่วมนะครับกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์นะเขาศึกษาดูงานด้านพลังงานกันตะวานี่นะตะวานี่วันอังคารครับช่วงเจ้าเนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเปิ่นก็มีการจัดกิจกรรมบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเนาะตามโครงการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2569เนาะกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนครับเพื่อสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์คือสามารถนำข้อมูลข่าวสารในประเด็นยุทธศาสตร์โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติและเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศนะประจำปีงบประมาณ2569นะครับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในทุกช่องทางโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ได้รับผลกระทบนะครับค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวมนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนจึงได้นำเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานบริษัทเคียวเซราประเทศไทยจำกัดนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำปูนในช่วงเจ้านะครับจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพลังงานณกองทุนธนาคารขยะณชุมชนบ้านปาลานนะครับรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการนำขยะรีไซเคิลนะเช่นขวดพลาสติกนอกกระดาษนอกแก้วนอกแล้วก็โลหะนะครับมาคัดแยกนะแล้วก็การสะสมนะครับคัดแยกแล้วก็สะสมเป็นมูลค่าในรูปแบบบัญญาบัญชีธนาคารขยะนะครับการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการลดปริมาณขยะนะทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งตะวานี่นะครับก็มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับประกอบไปด้วยนผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อภาครัฐได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30 คนโดยคาดว่าผลที่จะได้รับคือเครือข่ายก็จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปอย่างกว้างขวางเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการพลังงานสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลนั่นเองครับพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการครับ

อาการช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็มืดๆมาหลายพื้นที่แล้วในช่วงนี้ก็เลิกเฮียนนะครับนะหลายท่านก็ไปรับนักเรียนหลายท่านก็ไปจ่ายกับเขาบางท่านก็เลิกงานกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการสัญจรบนท้องถนนค่อนข้างที่จะมีรถเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันตัวเดินทางว่าจะใกล้หรือจะไกลต้องระมัดระวังมีสติทุกเส้นทางเพราะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนฝากกันในกำหนึ่งนะครับบ่ได้ลืมเนอะเดินทางแรงนี่ว่ามาได้ก็จ่างเตอะเราบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพระมัดระวังมีสติบ่เล่นมือถือนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกขับรถขับราหรือว่านั่งในรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยทุกตีนั่งเน้อคุณผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
10: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
11: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 น.ขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทาง างถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงกาฬรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
12: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปันภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้

0: สวัสดีครับตอนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาดี4โมงแรงครับปะกันกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือมาอยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้องคุณผู้ฟังในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับทั้งหมด11สถานีด้วยกันเนาะหาฟังข้อมูลข่าวสารกันในพื้นที่ของเฮาครับอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกับพี่น้องคุณผู้ฟังในวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569นาทีของสวท.8ครับทีมงานสวท.8ทำหน้าที่แม่คายส่งกระจายเสียงออกอากาศฮือกับทุกพื้นที่ใน8จังหวัดภาคเหนือฮือได้ติดตามหาฟังรายการของเฮาครับอู้ข่าวเจ้าเหนือเนาะ 16:10 นาทีโดยประมาณไปจนถึง 16:30 นาทีครับก็ฮือทุกท่านเนาะได้ติดตามหาฟังกันผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 91 MHz สวท.8รวมไปถึงสถานีอื่นๆนะทั้ง11สถานีครับในพื้นที่ของเฮาแล้วก็รับชมหาฟังกันผ่านทางออนไลน์กันตวยเนาะผ่านFacebook ของสวท.8แล้วก็ Facebook ของทุกๆสถานีเช่นเดียวกันครับวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับอยู่กับผมธนชัยสุวรรณกาศทีมงานสวท.8ครับก็นำข้อมูลข่าวสารของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาให้ได้ติดตามรับฟังจากทีมงานผู้สื่อข่าวของทั้ง10สถานีนะครับนะในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ครับบางทีเสียเวลาเนาะนะข่าวสารนะ10กว่าข่าวนะจาก10สถานีรอฮือได้ติดตามรับฟังกันอยู่ไปกันก่อนเลยครับช่วงแรกข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนครับ
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือท่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: มาเริ่มต้นกันที่จังหวัดเจียงใหม่นะครับเป็นความก้าวหน้าต่างด้านการแพทย์เนาะนะฮะกับต่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่เปิดประสบความสำเร็จในการตีไส้หุ่นยนต์ระบบฮิวโกนะฮะผ่าตัดตับได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับตีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรถนิรมิตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่เปิ่นกมาพร้อมกับคณาจารย์นะครับคณะแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์แถลงข่าวความสำเร็จของต่างคณะแพทย์ในการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดระบบฮิวโกซึ่งเป็นการช่วยผ่าตัดตับนะครับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและก็นับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นรายแรกของประเทศไทยตวยซึ่งในกรณีนี้นะครับเป็นการผ่าตัดที่ผ่าตัดจากมันดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยเหลือชีวิตให้กับบุตรสาวในวัย9ปีครับที่มีภาวะต่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดและก่อนยังเคยได้รับการผ่าตัดสร้างต่างระบายน้ำดีไว้ตั้งแต่ยังเป็นวัยทารกอยู่ก่อนตีจะมีการพัฒนาเป็นภาวะตับแข็งห่วมกับการมีภาวะแทรกซ้อนตีรุนแรงและก็ยังได้มีข้อบ่งชี้นะครับว่าการปลูกถ่ายตับก็จะได้เพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดและคุณภาพชีวิตระยะยาวต่างทีมแพทย์เปิ่นก็เลยได้วางแผนปลูกถ่ายตับจากคุณแม่เนี่ยนะฮะด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโกนะฮะโดยได้มีการตัดตับจากกลีบด้านซ้ายไปปลูกถ่ายให้กับลูกสาวครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกเลยเนาะที่ผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตแล้วก็ไปปลูกถ่ายอวัยวะความสำเร็จในครั้งนี้ก็แสดงเห็นศักยภาพและก็ความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทย์มช.ครับในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนและนับเป็นแห่งหนึ่งก้าวสำคัญเนาะของวงการศัลยกรรมปลูกถ่ายตับของประเทศไทยและเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ในระดับสากลตวยซึ่งก็ยังคงยึดหลักความปลอดภัยของผู้บริจาคเป็นสำคัญนะครับก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนาะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของบ้านเฮาและก็ของเจ้าเหนือของเฮาตวยเนาะจากต่างคณะแพทย์มช.ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมงานผู้สื่อข่าวสวท.เจียงใหม่ครับยังอยู่ในพื้นที่เจียงใหม่ครับขยับขึ้นไปแหมน้อยตีชัยปราการครับเปิ่นมีโครงการบูรณาการเชิงรุกนำหน่วยบริการเคลื่อนตีบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนไปเยือนถึงตีอำเภอชัยปราการครับ

0: ตวานิติหอประชุมอำเภอไชยปราการตำบลปงต่ำอำเภอไชยปราการครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ก็เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยรับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเจียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569ครับก็เป็นการทำหน้าที่เชิงรุกและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รูปแบบ One Stop Serviceเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนั่นเองโดยเปิ้นได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมาจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อข้อมูลเพื่อความรู้ตอบข้อหารือของพี่น้องประชาชนพร้อมกับการรับฟังปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ครับแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นการมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์พร้อมกับการมอบถุงยังชีพจำนวน5รายด้วยกันครับมอบเงินส่งเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน20รายการมอบพันธุ์ปลาจำนวน 30,000 ตัวให้กับราษฎรในพื้นที่เอาไปขยายพันธุ์กันต่อไปครับโดยสำนักงานประมงจังหวัดเจียงใหม่เนาะมีการมอบหมวกนิรภัยตัวครับผ้าห่มสาวผืนนะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเจียงใหม่การมอบสิ่งของเครื่องใจอุปโภคบริโภค300ชุดจากเหล่ากาชาดเจียงใหม่ก็จะได้เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นและก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนเนาะตามเป้าหมายของโครงการนั่นเองครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนครับขยับลงมาที่จังหวัดลำพูนนะครับทางจังหวัดลำพูนเปิ้นมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเนาะก็เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามวาระงานนะวาระสำคัญต่างๆของทางจังหวัดลำพูนครับวันนี้ที่ห้องประชุมจ่ามเทวีจันทร์ศรีสารกลางจังหวัดลำพูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูนนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการครับเปิ้นมีวาระสำคัญต่างๆเนาะที่ได้ห่วมประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเช่นการขับเคลื่อนวาระของจังหวัดลำพูนด้านอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์ด้านการยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยวลำปูนสู่เมืองสร้างสรรค์การขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและก่อนยังเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการห้องรับสังคมสูงไว้การยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายตัวและก็ยังได้หารือกันถึงมิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมครับก็คือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเนาะการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาดในมิติด้านสังคมนะครับได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ครับพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันตีระลึกใกล้วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดีประจำปี2569และนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการในด้านต่างๆบอกว่าจะเป็นรายงานสภาพอากาศสถานการณ์น้ำการขาดแคลนน้ำมันดีเซลของสถานีบริการน้ำมันนะครับการขับเคลื่อนงานต่างๆสถานการณ์ราคาสินโดยทั่วไปของพื้นที่จังหวัดลำปูนการเบิกจ่ายงบประมาณการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับสถานการณ์ด้านแรงงานและก็การรายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนตวยนะครับอันนี้เปิ้นได้มีการประชุมหารือกันเนาะในการประชุมกรมการจังหวัดลำปูนครับมาที่จังหวัดลำปางครับเรื่องของไทยเจอไทยพลัสเนาะทางจังหวัดลำปางก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้กันอยู่เนาะนะฮะคือมีความคืบหน้าของโครงการโดยการแจกจ่ายสติกเกอร์ให้กับร้านกาตีเข้าร่วมโครงการครับก็เป็นการมอบสติกเกอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040คือกับนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อเอาไปแจกจ่ายกันต่อครับโดยนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมกับนายปกรณ์กนวัลลีปลัดจังหวัดลำปางนะครับนางสาวอรพิน คัดภาพครั้งจังหวัดลำปางร่วมกันมอบสติกเกอร์โครงการไทยจวยไทย plus 60-40ฮือกับนายอำเภอทุกอำเภอเอาไปแจกจ่ายฮือร้านกาตีขรมโครงการเนาะใครตีเป็นร้านกาอยู่ในโครงการก็จะได้ครับสติกเกอร์นี่เอาไปแปะติดไว้นะเพื่อฮือพี่น้องประชาชนได้ครับผู้รับทราบนะว่าเป็นร้านกาตีใช้จ่ายได้นะเข้าร่วมโครงการไทยเจไทยพลัสนั่นเองสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการเนาะใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องเนาะโดยคนตีเกยเข้าร่วมกับคนละเกิงพลัสมาแล้วยืนยันซิดนะได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เลยครับส่วนร้านกาตียังบ่เคยเข้าร่วมโครงการก็ลงทะเบียนผ่านช่องทางที่เปิ้นกำหนดเอาไว้ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองนะฮะอันนี้ต่างจังหวัดลำปางได้มีความคืบหน้าแล้วเนาะสำหรับในส่วนที่เป็นร้านกาตีจะเข้าร่วมโครงการครับมาต่อกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีการประชุมกรมการจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและก็วาระสำคัญของต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้ที่ห้องประชุมขุนลุ้มประภาสสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนายวิบูลแวบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการนะฮะประจำเดือนพฤษภาคม2569เนาะก่อนการประชุมเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคคลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นอย่างเช่นการมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2569ครับมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาตีพานการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี2569นะฮะการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์เด่นด้านนวัตกรรมโครงการKnowledge Based O-Top หรือว่า KBO นะครับการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยสายหมอกหัตถศิลป์พื้นถิ่นแม่ฮ่องสอนเนาะก่อนการประชุมและนอกจากนี้ยังได้มีการรวมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอนตวยเป็นการแสดงพลังความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับในการประชุมเนี่ยนะครับได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในหลากหลายมิติเลยนะครับอย่างเช่นการขับเคลื่อนแม่ฮ่องสอนโมเดลแก้ไขปัญหาความยากจนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มปี2569ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพและรายได้การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการก้าวชายแดนไทยเมียนมาครับและก็สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสถานการณ์ด้านแรงงานและการท่องเที่ยวรวมไปถึงยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะก็เพื่อการดำเนินงานบริหารราชการของทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับปิดใต้ในช่วงแรกกับตังแม่เสเรียงกันนะของแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะเปิ้นได้มีการอบรมเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อไทยลื่อเนาะสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของตังแม่เสเรียงครับในช่วงวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ครับตีบ้านสวนครูสงาหมู่ที่12ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่างเทศบาลตำบลแม่เสเรียงได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสื้อไตบ้านโป่งนอกอบรมทำเสื้อไตลื่อครับก็เป็นการจัดขึ้นเนาะของต่างเทศบาลตำบลแม่เสเรียงก็มีท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่เสเรียงว่าที่ร้อยตีภูนศักดิ์ดีมันเนาะเปิ้นก็ได้เปิดการอบรมหรือว่าเปิดโครงการนี้เนาะเป็นการใช้งบประมาณของทางเทศบาลตำบลแม่เสเรียงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอาชีพการตัดเย็บเสื้อไตลื้อคือกับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นตีจำนวน40คนด้วยกันก็จะได้ยกระดับทักษะฝีมือคือสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมความมั่นคงให้กับครัวเรือนและที่สำคัญนะครับก็ยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านงานหัตถกรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่ต่อไปเนาะก็เป็นการดำเนินงานของตังแม่เสรียงนะครับในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมๆกันครับจาก6สถานีนะครับนะของสวทในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เนาะนะตังสิกตะวันตกนะครับเนาะรายงานให้กับพี่น้องคุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนในช่วงแรกยังเหลือของพื้นที่เจียงไฮ้พะเยาแปรน่านให้ได้ติดตามฟังกันนะครับไปต่อกันในช่วงหน้าครับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านครับ
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่าน
0: ในฟังของจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครับฝากลั่นนะตะวันออกเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านเนาะมาติดตามกันกับต่างเจียงไฮ้กันก่อนครับไปตีแม่สายครับนะเปิ้นเตรียมพร้อมที่จะฮับน้ำหลากแล้วนะครับระดมกำลังเสริมผนังกั้นน้ำตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว 41% ครับวันนี้ตังกำลังพลทหารช่างกองพลพัฒนาที่3ได้ร่วมกับชุดช่างจิตอาสาจากหน่วยทหารช่างในพื้นที่กองทัพภาคที่3และเกาะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ครับได้มีการปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมเสริมผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอย่างต่อเนื่องก็เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและก็พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของอำเภอแม่สายด้วยครับภาพรวมการดำเนินงานล่าสุดคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 41.16 ครับและก็ไปพร้อมๆกันเนาะกับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่อาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนของปีนี้ครับด้านนายวรายุทธ์คอมบุญนะอำเภอแม่สายเป็นบอกว่าอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการนั่นก็คืออาคารตีบกีดขวางตังน้ำบอกว่าจะเป็นอาคารราชพัสดุและก็อาคารของเอกชนรวม14จุดด้วยกันนะครับซึ่งยังคงติดปัญหาด้านระเบียบราชการและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าจะมีการยินยอมให้รื้อถอนแล้วเนาะนะฮะก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานอยู่นอกจากนี้ปืนก็ยังได้มีการชี้แจงถึงประเด็นที่ว่ามีพี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดหน้าแม่สายเนี่ยยังบ่มีการขุดลอกโดยระบุว่าหน้าแม่สายหน้ารวกแล้วก็สองสายนี่เนาะเป็นแม่น้ำที่เป็นขั้นระวังประเทศนะครับการดำเนินการใดๆจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝั่งก็คือไทยและก็เมียนมานะครับผ่านคณะกรรมการชายแดนห่วมหรือว่า JCR ซึ่งในการประชุมระหว่างไทยเมียนมาเมื่อเดือนมกราคมปี2568เนี่ยจังหวัดเจียงไฮ้ตีจังหวัดเจียงไฮ้นะครับได้มีข้อตกลงคือต่างฝ่ายเมียนมาเป็นผู้รับผิดชอบการขุดลอกหน้าแม่สายและน้ำรวกนะฮะถึงแม้ว่าฝ่ายไทยจะมีความพร้อมในการดำเนินการแต่ต้องรอการประสานงานและความเห็นชอบจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตังจังหวัดเจียงไฮ้และหน่วยงานความมั่นคงก็ได้เฮงประสานไปยังตังการเมียนมาอย่างต่อเนื่องขอฮือเฮงขุดลอกหน้าแม่สายฮือตันก่อนฤดูฝนครับและติพันมาเมียนมายืนยันว่าจะเป็นผู้ดำเนินการเองอันนี้ก็คือความคืบหน้าเนาะของการดำเนินการป้องกันน้ำหลากนะฮะน้ำท่วมในพื้นที่ของตังอำเภอแม่สายครับมากันตีเมืองพะเยานะครับฝ่ายความมั่นคงของเมืองพะเยาเนาะเปิ่นไปดูแลนะฮะมีหญิงวัย56ปีคลุ้มคลั่งอลวาดเนาะนะฮะก็เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกันตวยครับช่วงเจ้าวันนี้ฝ่ายความมั่นคงของตางอำเภอเมืองพะเยาได้นำกำลังลงพื้นที่บ้านตั้มมอนเนาะหมู่ที่6นะฮะขออภัยตัวเนาะถ้าเกิดว่าอ่านผิดนะครับตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองพะเยาหลังจากได้รับแจ้งร้องเรียนผ่านทางช่องทางหลายของท่านผู้ว่าพะเยานะครับในช่องทางของผู้ว่าออนเนาะเป็นบอกว่ามีหญิงรายหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งนะส่งเสียงด่าตอบเพื่อนบ้านแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่า มีหญิงอายุ56ปีชาวตำบลบ้านตั้มจึงได้สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้าตัวเปิ้นยอมรับนะครับว่าได้มีการเสพยาบ้ามาเมื่อประมาณ2วันก่อนเนื่องจากมีความเครียดแล้วก็มีปากเสียงกับญาติตัวเจ้าหน้าที่เปิ้นก็เลยตรวจปัสสาวะนะก็พบสารเสพติดนะเบื้องต้นเนี่ยก็ผลออกมาเป็นบวกนะครับเปิ้นก็เลยได้มีการถามความสมัครใจที่จะเข้ารับการบำบัดรักษาซึ่งก็ผู้เสพเนาะก็ได้ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้มีการยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูนั่นเองได้นัดหมายไปที่โรงพยาบาลพะเยาในวันอังคารที่2มิถุนายนครับทั้งนี้ผู้เสพยังได้ฮื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตัวครับเกี่ยวกับแหล่งตีหมาของยาเสพติดที่นำมาเสพเนาะซึ่งเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้รับข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำไปขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะก็เป็นการทำงานที่รวดเร็วเลยเนาะจากต่างจังหวัดพะเยานะครับมาติจังหวัดแปดก็ยังมีเรื่องของยาเสพติดเช่นเดียวกันนะครับเป็นผลงานของตำรวจตังวังจิ้นเนาะในการสกัดจับคนร้ายแหกด่านนะแล้วก็ตรวจพบยาเสพติดเอาไว้ตัวครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรวังจิ้นจังหวัดแปดครับได้รับแจ้งจากรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.วังจิ้นและก็รองสารวัตรป้องกันปราบปรามนะซึ่งประจำด่านตรวจหาดรั่วตำบลวังจิ้นอำเภอวังจิ้นครับว่ามีการประสานงานมาจากศูนย์ AI สกัดยาเสพติดผักแห้งคือเฝ้าระวังและตรวจสอบรถต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากติดจะพันมายังเส้นทางดังกล่าวครับซึ่งต่อมาก็ได้มีการพบรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสีเทาดำทะเบียนกอไก่น้อหนู1656เจียงไฮ้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาเลยครับขับมาจากอำเภอวังจิ้นมุ่งหน้าไปทางศรีสัชนาลัยสุโขทัยเมื่อผ่านจุดตรวจเนาะเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ห้องให้ยุดตรวจเพื่อตรวจค้นแต่ผู้ขับขี่บ่ยินยอมเพื่อตรวจค้นนะครับเร่งเครื่องยนต์ครับนะครับรถข้ามเลนไปเลยนะแหกด่านลบหนีมุ่งหน้าไปยังอำเภอศรีสัชนาลัยเปิ้นก็ได้มีการเร่งติดตามแล้วก็ประสานงานกับทางสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยห่วมกันสกัดจับจนไปพบรถต้องสงสัยถูกจอดทิ้งไว้ริมถนนสายสูงเม่นหาดแขหมู่ตีเสาสีตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยแต่ว่าตัวผู้ขับขี่เนี่ยละเกาะบ่อยู่แล้วเนาะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบยาเสพติดประเภทยาบ้าและยาไอบรรจุปะปนกันอยู่ในกระสอบรวมกว่า21กระสอบครับก็เลยยึดไว้เป็นของกลางพร้อมกับเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่กันก่อนเนาะปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากต่างจังหวัดน่านครับวุฒิสภาเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครับคณะกรรมการครับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งก็นำโดยนายพลวัตตันสิริประธานคณะกรรมการเตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้ครับก็จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงปัญหาของพี่น้องประชาชนไปสู่การแก้ไขระดับนโยบายตามบทบาทและก็อำนาจหน้าที่ของอุดวุฒิสภานะครับโดยในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนี้เปิ้นก็จะมาติดตามปัญหาการจัดการน้ำและที่ดินทำกินในจังหวัดน่านตีองค์การบริหารส่วนตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านหารือห่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในประเด็นการบริหารจัดการน้ำโครงการฝ่ายสมุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและฝ่ายเสนียนปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ทำกินเส้นทางคมนาคมปัญหาที่ดินทำกินและเอกสารสิทธิ์รวมไปถึงติดตามการทายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครับหลังจากนั้นก็จะไปติดตามปัญหาภัยแล้งสถานการณ์ไฟป่าหารือความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานปากนายข้ามเขื่อนสิริกิติ์ก็เป็นโครงการสำคัญที่จะเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองส่วนในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมครับไปพบปะพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านอู้กันถึงเรื่องโครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานพร้อมรับฟังประเด็นด้านการเกษตรปัญหาหมอกควันปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนนะครับแล้วก็ประเด็นด้านการฮือสถานะบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมติองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านและหลังจากนั้นก็จะได้เดินทางมาต่อกันที่จังหวัดแปรติดตามการดำเนินงานต่างๆกันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารตีนำมาฝากกับพี่น้องคุณผู้ฟังในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้รับฟังกันครับหมดเวลาแล้วเนาะไปติดตามในช่วงต่อไปกับรายการใต้ห่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้เป็นรายการจากต่างสวทด้านซ้ายจังหวัดเลยครับผมธนชัยสุวรรณการพร้อมกับทีมงานสวท.8ลาพี่น้องคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด้านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดช่างรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยทรงส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ่ถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำหน้าบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ผืนป่าให้ชีวิตจากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินจึงมีพระราชดำริให้สร้างทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยคนให้พ้นความยากจนโดยไม่ต้องทำลายป่าพระองค์ทรงให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ทำกินและอาชีพเสริมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้พวกเขามีรายได้โดยไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไปเมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้สำรวจหาพื้นที่รกร้างหรือป่าที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ลงในพื้นที่นั้นๆโดยประกอบด้วยไม้โตเร็วเช่นกระถินยักษ์ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งรังรวมทั้งไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่แค่บ้านและกระถินเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อดูแลฟื้นฟูป่าไม้และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอีกหลายแห่งเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนที่การแผ้วถางป่าแบบเดิมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนเกิดขึ้นโดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและส่งพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ส่งปลูกต้นว่า ซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความโตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้งสองต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือ
2: แม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎรในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของประสบนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คน
3: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
4: พระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

0: และในช่วงที่สองตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขนาดนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ 1. จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 3. เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ 7. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
1: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
2: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
3: เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่ไหมคะ
2: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
3: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
2: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
3: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
2: ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาที่ทำหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วเขาก็อมไข่ไว้จนกว่า จะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
3: อีกเหตุผลนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
2: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
3: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
2: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
3: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
2: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: จากอาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าเลี้ยงชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่ท่านให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ภาพปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกียวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆก็สนใจดีอะค่ะเพราะว่าที่กี่แล้วจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
1: ใช่
0: ชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยังมีมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้สื่อถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจะสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ทอลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทำผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สำหรับหญิงคนนั้นก็มาทำแบบว่าตั้งใจทำขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทำเพื่อถวายแล้วทีนี้ก็ไม่สำเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
3: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค่ะ
2: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี
3: ้
2: เขาเรียกว่าจั่ว
3: เอาพุทธิยาถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเราคงไม่ได้ม
2: ีไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: อกจากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วเราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กำหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนำไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 น.วันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558 เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทางนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย Plus
12: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย Plus โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและโดยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัว

0: ธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: S พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: คุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำปูนอยู่ในขณะนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมในรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ก็มีข่าวสารที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนมาคุยกับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงที่กำลังจะถึงนี้นะครับรายการของเฮาป้ากันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ18 น.ไปจนถึง19 น.แล้วก็อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับสภาพอากาศตีคุณผู้ฟังอยู่เป็นจะได้กันพ่องแต่ตีสวท.ลำปูนนะครับในช่วงนี้ก็แดดยังมีอยู่นะคุณผู้ฟังครับก็ยังคงมีแดดอยู่วันนี้ก็ฮ้อนวันค่ำแล้วก็ลุ่นฝนลุ่นมืดๆบดๆวันนี้ก็ยังบ่ปะกันเตื่อนะครับก็เลยเข้าพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนให้คุณผู้ฟังก็ปรากฏว่านะครับประเทศไทยนะ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ในส่วนของภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26อง

กลับมาป้าการช่วงที่2ของรายการครับหลังจากที่ไปฟังเพลงจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามข่าวสารบ้านเฮากันพ่องสักหนึ่งข่าวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งตาเจ้านี่เวลา9นาฬิกาหรือว่า9โมงเจ้าตีห้องประชุมจามมเทวีจันทร์ศรีสารกลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำปูนแล้วก็และนายอำเภอนะครับและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่5เอาหลายและแก่สมาภัยคุณผู้ฟังนะครับโดยมีนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนนางสุกุลรัตน์จันมณีนะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูนรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะครับสำหรับการประชุมในวันนี้ก็มีหลายวาระเนาะซึ่งก็มีวาระสำคัญเนาะก็ประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนวาระจังหวัดลำปูนในด้านอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์นะครับด้านการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวลำปูนสู่เมืองสร้างสรรค์นะและก็ด้านการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าการเตรียมความพร้อมในการรองรับสู่สังคมสูงวัยการยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในส่วนของมิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยนะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาดนะครับมิติด้านสังคมก็ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันตรีรึกใกล้วันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรเมศมหาอนันทมหิดลนะครับพระอัธมรามาธิบดินนะครับประจำปี2569การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจภาคพระพันปีและก็การประชาสัมพันธ์พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะและก็พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์2มิถุนายน2569นะครับทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านต่างๆนะครับการรายงานสภาพอากาศสถานการณ์น้ำนะสถานการณ์การแคลนน้ำมันดีเซลตีสถานีบริการน้ำมันรวมถึงการติดตามและก็ครับเคลื่อนงานด้านต่างๆนะครับที่สถานการณ์ราคาสินค้าโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะการจ่ายงบประมาณและการจ่ายภาครัฐของจังหวัดลำปูนและสถานการณ์ด้านแรงงานนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประจำเดือนพฤษภาคม2569การบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนบ้านเฮาในช่วงเช้าตีผ่านมาครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับช่วงที่3ของรายการนะในช่วงนี้จะไปเล่านะสำหรับกิจกรรมดีๆการดูงานตะวานี่ครับสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์นะตะวานี่ดีเจโอมกับดีเจน้องอันก็ไปร่วมนะครับกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์นะเขาศึกษาดูงานด้านพลังงานกันตะวานี่นะตะวานี่วันอังคารครับช่วงเจ้าเนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเปิ่นก็มีการจัดกิจกรรมบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเนาะตามโครงการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2569เนาะกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนครับเพื่อสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์คือสามารถนำข้อมูลข่าวสารในประเด็นยุทธศาสตร์โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติและเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศนะประจำปีงบประมาณ2569นะครับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในทุกช่องทางโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ได้รับผลกระทบนะครับค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวมนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนจึงได้นำเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานบริษัทเคียวเซราประเทศไทยจำกัดนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำปูนในช่วงเจ้านะครับจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพลังงานณกองทุนธนาคารขยะณชุมชนบ้านปาลานนะครับรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการนำขยะรีไซเคิลนะเช่นขวดพลาสติกเนาะกระดาษเนาะแก้วเนาะแล้วก็โลหะนะครับมาคัดแยกนะแล้วก็การสะสมนะครับคัดแยกแล้วก็สะสมเป็นมูลค่าในรูปแบบบัญชีธนาคารขยะนะครับการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการลดปริมาณขยะนะทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งตะวานี่นะครับก็มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับประกอบไปด้วยนผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อภาครัฐได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนนะโดยคาดว่าผลที่จะได้รับคือเครือข่ายก็จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปอย่างกว้างขวางเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการพลังงานสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลนั่นเองครับพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการครับ

มาการช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็มืดๆมาหลายพื้นที่แล้วในช่วงนี้ก็เลิกเฮียนนะครับนะหลายท่านก็ไปรับนักเรียนหลายท่านก็ไปจ่ายกับเขาบางท่านก็เลิกงานกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการสัญจรบนท้องถนนค่อนข้างที่จะมีรถเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันตัวเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลต้องระมัดระวังมีสติทุกเส้นทางเพราะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนฝากกันในกำหนึ่งนะครับบ่ได้ลืมเนอะเดินทางแรงนี่ว่ามาได้ก็จ่างเตอะนะบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับของที่เดินทางด้วยความสวัสดิภาพระมัดระวังมีสติบ่เล่นมือถือนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกขับรถขับราหรือว่านั่งในรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยทุกตีนั่งเนอร์คุณผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

ส่องฟ้าแสงจันทร์ก็เป็นกันได้ผ่านเขายังมีคนเข้าใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกซึ่งจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็น Kitchen of the World อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
3: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัย ไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
5: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
4: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้าน

0: ที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที
1: ่ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายภาพตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
3: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซับซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
4: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
3: ด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเสราวันช่วยเท้ารายงาน
2: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
5: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
6: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินกับประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถูกเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่า

0: ท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ที่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
1: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
2: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
3: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
4: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
3: นอกจากนี้ทั้ง2ร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
5: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่หรอกวันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับการเปลี่ยนเป็นเกษตรกรเนี่ย มันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
5: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCTG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCTG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาวตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณเดชธรชัยสุดาอัครเดชคำพิระและคุณอกรสิมิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็คุมเสียงที่ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับก็วันพุธนะครับเจอกันนะฮะแล้วก็วันนี้ใครที่รอติดตามรอเชียร์เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลช้อปปี้ครับนะฮะก็ได้ลุ้นกับบุรีรัมย์นะครับวันนี้27พฤษภาคม2569รอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับนัดแรกเนี่ยเป็นบุรีรัมย์บุกไปชนะสลังงอนะยอดทีมจากมาเลเซียไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ปรากฏว่าแข่งนัดที่2วันนี้นะครับที่บ้านของบุรีรัมย์นะที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับก็เป็นสลังงอยิงนำไปก่อนนะครับนาทีที่18จากยาฮีบาซานะฮะลูกยิงไกลนาทีที่18หลังจากนั้นนะทางด้านของบุรีรัมย์นะเปลี่ยนตัวเอาภาษาหิมิบูลออกแล้วก็เอาสุภชัยใจเด็ดลงมาเติมหน้ารุกเข้าไปนะครับแป๊บเดียวครับทางด้านของเทียทรบุญมาทันนะจ่ายให้กับเจ้าแบงค์ครับสุภรัตน์เหมือนตานะครับยิงตีเสมอให้กับบุรีรัมย์ครับเป็น1ประตูต่อ1นะครับซึ่งประมาณนาทีที่30ตอนนี้สกอร์รวมเนี่ยทางด้านของบุรีรัมย์นำอยู่นะสกอร์รวมนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับนี่ครึ่งแรกนะครับผ่านไปแล้ว36นาทีโดยประมาณแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ได้เชียร์ทีมบุรีรัมย์นะฮะทีมของไทยนะครับหนึ่งเดียวของไทยที่เป็นยอดทีมอยู่ในขณะนี้แชมป์ไทยลีกนะครับก็จะได้แชมป์หรือไม่นะครับก็ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่นะกองหน้าตัวเป้านี่มีบิชลีด้วยนะสุภรัตน์เหมือนตาสุภชัยใจเด็ดมากันครบเลยนะแล้วก็ส่วนแบดมินตันรายการใหญ่นะครับรายการสิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น KFF นะครับWorld Tour Super 750นะครับเงินรางวัลกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐคราวนี้กำลังเชียร์ทางด้านของน้องวิวนะครับกุลวุฒิวิทิสารจบไปหรือยังนะครับก็วิวกุลวุฒิวิทิสารเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรายงานผลนะฮะซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายคนและก็หลายประเภทนะครับโดยเฉพาะวิวกุลวุฒิวิทิสารนี่ก็ชนะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าชนะเท่าไหร่นะครับเริ่มที่คู่แรกของการแข่งขันแบดมินตันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026ก่อนนะครับวันนี้ในประเภทคู่ผสมเริ่มต้นในตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ของรุจินภักดิ์อบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับเชนิชาสุดใจประภารัตน์น้องเจนนะครับกับไตเติ้ลเอาชนะคู่ของแคนาดาครับแคลเวลลีกับอาร์เรน่าจางนะครับแคลเวลลีกับอาร์เรน่าจางนะครับชนะไป2-0เกม21-16แล้วก็21-13นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าอีกคู่หนึ่งนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งพักกพลธีรรัตน์สกุลนะครับโอโม่นะกับซับสรีแต้รัตนชัยนะอาชญาคู่ของเยอรมันครับมาวินไซเดลกับตั้งตรงเหียนนะครับชนะไป2-1เกม18-21 21-18แล้วก็21-14นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหลังจบเกมเนี่ยโอโม่นะเกมที่3อ่ะเกมตัดสินเนี่ยโอโม่เจ็บเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีปัญหาในการแข่งขันหรือเปล่านะครับก็คู่ของคู่ผสมของเราชนะไปนะครับถัดมาพรประวีช่อชูวงนะครับเจอกับคิมกาอึนจากเกาหลีนะครับก็ชนะไป2-0เกมนะครับในเกมแรกชนะ21-9นะครับเกมที่2เนี่ยทางด้านของคิมกาอึนขึ้นเซตพอยต์ก่อนนะครับขึ้นเกมพอยต์ก่อนนะขึ้น21ก่อนนะครับนะ20ก็ขึ้น21-20ก่อนนะครับแต่ว่าทางด้านของหมิวพลประวีนะมาเซฟได้นะแล้วก็แซงชนะ23-21เข้ารอบนะครับรัชนกอินทนนท์แชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ที่ผ่านมานะครับมือ6ของรายการเจอกับคริสตี้กิลมอร์นะครับจากสกอตแลนด์เมรัชนกอย่างฟอร์มร้อนแรงนะครับชนะไป2เกมรวด21-19นะครับแล้วก็21-14นะครับถัดมาเป็นคู่ผสมครับเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับซับสรีไม่ใช่ขออภัยสุพิศราเพียวสามพรานเนี่ยผมยังนึกถึงคู่เก่านะครับเดบาเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานนะครับคู่มือ2ของรายการเอาชนะคู่ของสหรัฐนะครับเพรสลีย์สมิธกับเจนนิกายนะครับ2-0เกม21-15และ21-15นะครับแล้วก็เมซ้ายครับสุพนิดาเกตทองนะครับมีการบาดเจ็บนะครับเจอกับมือ2ของรายการจากจีนหวังซียี่ในเกมที่1นะครับตามหลังอยู่6-11แต่ว่ามีการบาดเจ็บขอรีทายนะครับขอรีทายไปนะครับแล้วก็กุลวุฒิวิทิสารครับจบไปเมื่อสักครู่นะกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยเจอกับจูเลียนการาจีนะจากเบลเยียมนะเอาชนะไป นะครับ2ต่อ0เกม20เมตรต่อ8และก็21ต่อ18นะครับนะวิวกุลวุฒิก็เข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนของเราอีกคู่หนึ่งนะครับนะคู่ผสมของเราที่จะลงแข่งขันก็คือคู่ของเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของแคนาดานะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่ก็รอเชียร์สำหรับรายการนี้นะครับนะครับคู่ของเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของแคนาดาก็คือแจ็คกี้เดนกับคริสเตียนไลน์นะครับแล้วก็จะมีคู่ของเราอีกคู่หนึ่งนะเจอกับคู่ของอินเดียคือพัทรินนะกับทางด้านของสาลิสานะเจอกับคู่ของอินเดียก็คือน้องรูตาพานด้าแพนด้ากับสวิตาพานด้าแพนด้านะครับก็ได้ลุ้นละนะครับได้ลุ้นนะครับสำหรับการแข่งรายการใหญ่ปีนี้อย่างที่บอกเมื่อวานนะครับว่าสิงคโปร์รายการนี้นะรายการสิงคโปร์นะครับรายการสิงคโปร์โอเพ่นเนี่ยปีหน้าก็จะลดจาก750นะครับก็เหลือ500นะเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์750ก็จะเหลือระดับ500นะครับนี่คือรายการใหญ่นะครับก็เชียร์รายการนักกีฬาของไทยกันนะครับจากนั้นนะครับเรื่องของฟุตบอลนะช้อปปี้ครับนะซึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกำลังแข่งขันกันอยู่นะผ่านครึ่งแรกไป40นาทีนะครับลูกทีมของมาร์คเจคสันนะครับจะคว้าแชมป์ฟุตบอลช้อปปี้ครับประจำฤดูกาล2025ถึง2026ได้หรือไม่นะครับซึ่งย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ในตอนต้นรายการนะบุรีรัมย์บุกไปชนะ1ประตูต่อ0นะครับจากสุภรัตน์เหมือนตานะครับแล้วก็นัดที่2วันนี้นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่เงื่อนไขที่บุรีรัมย์นะจะคว้าแชมป์ช้อปปี้ครับฤดูกาลนี้นะก็คือเพียงแค่เสมอและก็ชนะนะครับต่ำสุดคือเสมอนะแล้วก็จะชนะนะครับได้หรือไม่นะครับตอนนี้เสมออยู่1ซึ่งก็อยู่ในช้อยที่บุรีรัมย์จะคว้าแชมป์นะครับก็มีโอกาสนะครับในการลุ้นแชมป์ช้อปปี้ครับ2สมัยติดต่อกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเคยเจอสลังงอมาแล้วนะเสมอ 1-1 นะครับในการเจอกันไม่แพ้กันนะฮะในการเจอกับสลังงอ2ครั้งในเสมอ2ครั้งนะครับคุณเนวินที่ชอบนะก่อนแข่งขันนี่ได้โพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์ก็คือการคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่2ตอกย้ำความเป็น1ในอาเซียนประกาศให้รู้ทีมไทยลีกและก็คือทีมแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็ได้เตะมุมลูกนี้มงเกือบเข้าโอ้โหขึ้นโมงคนเดียวครับกองหลังของบุรีรัมย์หมายเลข10ครับมาจากไหนครับจังหวะลูกเตะมุมโค้งขึ้นโมงหมายเลข19ครับโมงลูกนี้สะบัดมากไปหน่อยครับเกือบจะเป็นประตู 2-1 ครับโอ้โหไม่เข้าครับบุรีรัมย์ลูกนี้น่าเสียดายนะเกือบนำ 2-1 ครับเกือบนำ 2-1 ฮะแม่ไม่เป็นไรไม่ฉันไม่นำก็สกอร์ก็อยู่ในเป้าหมายที่บุรีรัมย์วางไว้อยู่นะก็คือไม่แพ้นะเพียงแค่เสมอหรือชนะก็จะได้แชมป์อาเซียนเชียร์ไปพร้อมๆกันนะเชียร์ไปด้วยกันสำหรับรายการนี้นะครับพูดถึงเรื่องของบุรีรัมย์แล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยมั้ยนะครับซะหน่อยนะครับเรื่องของฟุตบอลแล้วฟุตบอลทีมชาติไทยซะหน่อยตอนนี้ก็ซ้อมนะ U19 ของเราก็ซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมอายุไม่เกิน19ปีของไทยซ้อมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็ซ้อมนะวันนี้ก็ซ้อมหนักนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับในที่อินโดนีเซียนะครับที่สุมาตราเหนือนะครับ 1-13 มิถุนายนนะครับซึ่งรายการฟุตบอลดังกล่าวเนี่ยทีม U19 ปีของเรานะอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์แล้วก็นำทีมแชมป์กลุ่ม3กลุ่มนะครับเข้ารอบนะครับรวมถึงทีมอันดับที่2ดีที่สุด1ทีมจาก3กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของเรามีโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็เน้นไปเรื่องของความเข้มข้นรายละเอียดเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นของทีมรวมถึงความแม่นยำในการเข้าทำประตูซ้อมนี่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเราจะเก็บตัวนะที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ28พฤษภาคมก่อนที่จะบินไปอินโดนีเซียวันที่29พฤษภาคมนะครับบินถึงอินโดนีเซีย29พฤษภาคมนะก็วันก็ช่วงเย็นก็จะอาจจะมีการซ้อมกันเล็กน้อยนะออกไปยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยนะฮะวันที่1นะครับวันที่1วันที่30ได้ซ้อมจริงจังกับสนามนะวันที่31ซ้อมจริงจัง3วันนะครับ30 31 1มิถุนายนก่อนที่จะวันที่2เนี่ยนะครับเรานัดแรกกันเลยนะครับเจอกับบรูไนในเวลา 16:00 นครับที่เททาลาสเตเดียมนะครับแล้วก็วันที่5มิถุนายนนะครับนะหลังจากเจอกับบรูไนแล้วได้เห็นข้อ แตกต่างเรื่องของเกมอะไรต่างๆนะครับนะวันที่2นะวันที่5มิถุนายนนัดที่2ของเราก็เจอกับสิงคโปร์นะครับเตะดึกหน่อยนะเจอกับบรูไน 16:00 น.แต่พอมาเจอกับสิงคโปร์ 20:00 น.นะสนามเดิมนะครับแล้วก็วันที่2นะครับนัดที่2นะวันที่5มิถุนายนจากนั้นแมตช์ที่3นะครับวันที่8มิถุนายนก็เจอกับมาเลเซียนะครับการถ่ายทอดสดนะครับ BG Sportถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะครับท้ายเกมบุรีรัมย์ยัง 1-1 นะครับผู้เล่นบาดเจ็บเมื่อสักครู่สุภชัยใจเด็ดมีกระแทกกันนิดหน่อยหน้ากรอบเขตโทษในของสลังงอนนะแล้วก็ล้มลงไปนะศีรษะลงพื้นนะกรรมการก็ดูอยู่นะครับในจังหวะลูกที่บุรีรัมย์กำลังจะได้เตะมุมนะครับมีการกระแทกกันผมรายงานจังหวะสกอร์นี้แล้วกันนะครับทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก4นาทีนะครับบุรีรัมย์ได้เตะมุมนะครับได้เตะมุมนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นในจังหวะลูกเตะมุมนะครับแล้วครับได้ลุ้นหรือไม่เมื่อสักครู่ได้โมงแล้วนะครับคราวนี้โมงอีกครั้งหนึ่งสลังงอเข้ามาแถว2บุรีรัมย์ยิงด้วยสายธีรธรบุญมาทันแฉลบผู้เล่นของสลังงอออกหลังครับมาแล้วครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งอ่ะเตะมุมกันต่อนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปข่าวใหม่นะนะดูลูกจังหวะเตะมุมนะสลังงอโมงมานะแถว2หน้ากรอบเขตโทษนะครับธีรธรบุญมาทันง้างด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดกดด้วยซ้ายโอ้โหลูกเข้าหาประตูแน่นอนนะครับจากภาพช้ากองหลังสลังงอมาบล็อกไว้ก่อนแฉลบนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของบุรีรัมย์นะครับเอาเตะมุมอีกครั้งหนึ่งใครมองได้พวกสามตุปัดมาแถว2เป็นของบุรีรัมย์นะครับตั้งป้อมแล้วก็โยนเข้าไปครั้งหนึ่งทางซ้ายกรอบเขตโทษเปิดมาก็ยังติดกองหลังเซลงอลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับแม่นะเตะมุมกันยาวๆเลยนะครับคุณฟังครับก็ส่วนยูเนี่ยก่อนลูกเตะมุมนะยู19ไปแล้วยู23นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่ายู23ของเราซ้อมที่ BGTC นะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดยู23นะครับก็ซ้อมนะฝึกซ้อมครั้งแรกแหละการที่มีการตัดตัวเรียกตัวนะแล้วก็มีการฝึกซ้อมครั้งแรกนะก็เมื่อช่วงเมื่อวานใช่ไหมทดสอบร่างกายที่ศูนย์วิทยาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีการเรียกตัวนักกีฬาทั้งหมดนะมานะแล้วก็ตัดตัวแล้วก็ซ้อมครั้งแรกวันนี้นะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลสามเศร้านะครับสามนัดนะครับขออภัยสามนัดในการพบกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในช่วงของฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนะครับของเราก็มียศกรบุรพาแหละกองหน้าของชลบุรีนะคนนี้ทีมชาติไทยนะก็บอกว่าร่างกายตัวนี้ดีมากแล้วนะดีมากแล้วแล้วก็ก็ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยนะแต่ก็เราก็ถือว่านะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเราซ้อมแล้วก็ตอนนี้ปรับตัวเข้าหากันนะครับร่างกายดีขึ้นแล้วจะพยายามทำตามเทคนิคของโค้ชนะแล้วก็สร้างผลงานให้ดีที่สุดนะครับทีมฟุตบอล U23 ของเรานะครับอย่างที่บอก3นัดนะครับ5 3มิถุนา6มิถุนาและ9มิถุนานะครับคือแข่งหลังจาก U19 U19 ก็แข่งวันที่2มิถุนา5มิถุนา8มิถุนานะครับส่วน U23 เนี่ยแข่ง3มิถุนา6มิถุนาแล้วก็9มิถุนาแต่ว่าแข่งกันที่สนามที่ประเทศไทยนะครับนะที่ปทุมธานีสเตเดียมนัด1นะครับซึ่งนัดที่เจอเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็มีการถ่ายทอดสด 18:00 น.แต่ว่าวันที่3กับวันที่9เนี่ยเตะกับคีร์กีสถานนะครับชุด U23 แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชุด U23 เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบปิดนะครับไม่เปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมนะครับก็ชมนัดเดียวนะฮะนัดเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนก็นี่คือความพร้อมของชุด U23 ของเรานะครับนะฮะในเตรียมตัวนะครับก็ในการแข่งขันรายการนี้นัดที่เจอเกาหลีใต้นะครับทางไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดสดในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมทีมนะเป้าหมายหลักสำคัญนู่นแหละครับเราไปเอเชียนเกมครับตั้งความหวังกับเรื่องของเอเชียนเกมต้องเข้ารอบแรกให้ได้นะแล้วก็เข้ารอบลึกๆนะครับนะสำหรับเอเชียนเกมของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดU23นะครับนะฮะก็ประกาศรายชื่อกันเรียบร้อยนะครับก็เข้าฝึกนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับส่วนชุดใหญ่ของเรานะครับชุดใหญ่ของเราเนี่ยนะขออภัยชุดใหญ่ของเรานะขอไปดูเรื่องของชุดใหญ่ที่เจอคูเวตเนี่ยบัตรจำหน่ายไปแล้วแต่ว่ามีฟุตบอลรายการหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นรายการยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับฟุตบอลที่แพ้ไม่ได้ก็คือฟุตบอลถ้วยนะช้าง FA Cup นะครับประจวบ FC พีทีโปรเจกต์ FC ตอนนี้น่าจะนั่งดูบุรีรัมย์เตะอยู่นะเพราะว่าดูฟอร์มของบุรีรัมย์มีด้วยนะครับนะวันนี้บุรีรัมย์ชิงช้อปปี้ครับแต่ว่า31พฤษภาคมนะบุรีรัมย์นะมาอีกถ้วยนึงครับ31พฤษภาคมปราสาทสายฟ้านะครับจะชิงกับต่อพิฆาตประจวบ FC นะพีทีประจวบ FC วันที่31พฤษภาคมนะครับ 19:00 นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับธรรมศาสตร์กับปทุมธานีสเตเดียมสนามเดียวกันแหละขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับแข่งกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับตอนนี้บัตรเข้าชมนะฮะบัตรเข้าชมมีจำหน่ายแล้วนะครับก็ทางถ่ายทอดสดทาง AIS Play แล้วก็ Mono Max นะครับใครจะได้แชมป์รายการนี้แม่คุณเนวินที่ชอบนี่หลายแชมป์เลยนะยกเว้นเมืองไทยครับนะที่ไม่ได้แชมป์ตกรอบไปนะครับแต่ว่าถ้วยช้างเอเบคัพหรือว่าถ้วยของช้อปปี้ครับเนี่ยซึ่งครึ่งแรกจบไปแล้วนะเสมอกัน 1-1 นะครับทางด้านของบุรีรัมย์กับเซลังงอนะครับบุรีรัมย์ก็หวังอีกถ้วยหนึ่งเหมือนกันนะต่อพิฆาต PT ประจบ FC นะครับแฟนทั้ง2ทีมไปร่วมไปเชียร์กันนะครับ31พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะได้ชมวันหยุดด้วยนะครับไปดูฟุตบอลดีๆอีกรายการนึงนะครับผู้ชนะคือทีมที่ไม่แพ้นะฮะก็คือการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอครับถ้วยสำคัญของอีกรายการนึงของประเทศไทยครับที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับโอ้รายการใหญ่ครับรายการใหญ่นะฮะที่เป็นรายการอีกรายการนึงที่ให้ติดตามได้รับเข้ารับชมกันนะครับนี่คือเรื่องของช้างเอฟเอครับนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นไปดูเรื่องของคุณฟังครับเรื่องของปัญหาระหว่างสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาตะกร้อกับทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อนะนานาชาติก็กำลังคุยกันอยู่นะฝั่งสหพันธ์ตะกร้อที่มีทางด้านของรักษาการคุณบุญลือประพิพัฒน์นะก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งทางสมาคมนะสมาคมกีฬาตะกร้อก็ให้ข้อมูลกันอีกด้านหนึ่งต่างคนต่างทั้งสองฝั่งก็หาเหตุผลให้กับตัวเองนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรนะความชัดเจนจะเป็นอย่างไรบทสรุปของสหพันธ์ที่จะมีบทลงโทษกับสมาคมตะกร้อหรือว่านักกีฬาตะกร้อของเราจะเป็นอย่างไรทางเราจะยื่นไปอย่างไรนะครับรอติดตามกันสำหรับเรื่องของตะกร้อนะครับสาระสำคัญก็คือนู่นแล้วที่เราต้องรอติดตามนะก็คือเรื่องของเอเชียนเกมจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็ยังว่าแล้วครับในฐานะที่เรานะเป็นหนึ่งในเรื่องของตะกร้อและในฐานะนายกสมาคมก็ทำหน้าที่นะทำหน้าที่ของสมาคมตะกร้อนะครับแล้วก็ตอบคำถามชี้แจงไปยังสหพันธ์ตะกร้อนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของตะกร้อนะครับจากตะกร้อนะฮะเราไปดูเรื่องของบาสเกตบอลกันบ้างนะครับเรื่องของการกีฬาบาสเกตบอลซึ่งบาสเกตบอลไทยลีกนะจัดการแข่งขันนะการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026นะชิงเงินล้านแหละนะครับซึ่งแชมป์จะได้ไปแข่งขันสโมสรเอเชียนะครับวันนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนางปวดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพประจำปี2569รายการบาสเกตบอลไทยลีกครับ BTL 2026นะครับโดยมีนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในด้านของคุณนิพนธ์ชาวฤทธิ์มนเทียนนะครับแล้วก็คุณมานิษวันธนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกเข้าร่วมนะครับแถลงข่าวการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับซึ่งคุณปลดปานสมานมิตรนะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยบอกว่าก็เดินหน้านะครับสนับสนุนกีฬานะอาชีพในทุกมิตินะครับไม่ว่าเรื่องของงบประมาณการจัดโครงสร้างการแข่งขันที่เป็นระบบการยกระดับสโมสรให้มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้าถึงกีฬาอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อขยายฐานแฟนกีฬาให้อย่างกว้างขึ้นนะโดยเฉพาะบาสเกตบอลซึ่งมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเยาวชนจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบลีกที่เข้มแข็งสนับสนุนการเจริญเติบโตของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพและสร้างแรงผลักดันให้กับการพัฒนาระดับสโมสรจนถึงทีมชาตินะครับก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหลักด้านของโครงสร้างและเรื่องของสนามแข่งขันอยู่แล้วนะครับส่วนเฮียตายครับคุณนิพนธ์ชาวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของการแข่งขันรายการนี้ก็คือเพื่อสร้างเวทีในการแข่งขันที่มาตรฐานระดับอาชีพให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลไทยให้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝึกฝนแล้วก็แข่งขันอย่างต่อเนื่องในระบบลีกนะครับเป็นการวางรากฐานสำคัญแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ไปในระดับนานาชาติได้ในอนาคตนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมสโมสรในประเทศมีระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพแล้วก็การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกก็เป็นกลไกหนึ่งในการขยายฐานแฟนบาสเกตบอลในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยในภาพรวมนะครับแล้วก็แชมป์รายการนี้นะครับ ป็นทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสโมสรอาชีพของไทยเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปีต่อไปนะครับ10สโมสรนะที่เข้าแข่งขันนะฮะประกอบด้วย8สโมสรเดิมไฮเทคบาสเกตบอลคลับคนนี้ชื่อปั๊บไฮเทคปั๊บนี่แหละแชมป์เก่านะโอ้โหนะไฮเทคนี่แม่เก่งจริงๆนะครับแล้วก็มีทางด้านของคริปโปโคบ้าเชียงรายนะรองแชมป์เก่าสโมสร TGE บาสเกตบอลคลับนะครับสโมสรชุดอิดรากอนนะสโมสรบานวาสลัมเมอร์ TNS TST นะครับสโมสรสีปทุมบาสเกตบอลนะครับแล้วก็สโมสรไวท์ไลออนแอร์ฟอร์สนะครับสโมสร PNRU และ2สโมสรที่ผ่านการคัดเลือกจาก7ทีมในการแข่งขันลีกสูงสุดนะที่เข้ามาใน2ทีมก็คือ Big Lion Basketball Club แล้วก็ JBBSDragon Warrior นะครับหนึ่งการขันบาสเกตบอลทั้งหมดนะครับ4จังหวัดนะครับไปที่ปทุมธานีชลบุรีราชบุรีและกรุงเทพนะครับ30พฤษภาคมนะแข่งขันกันแล้วนะครับยาวไปถึง8สิงหาคมนะครับซึ่งแชมป์แล้วก็เงินรางวัลสนับสนุนการแข่งครั้งนี้กว่า5ล้านบาทนะครับนะฮะนี่คือบาสอีกรายการหนึ่งนะครับส่วนบาสระดับ3คนนี่7สีเขาจัดอยู่นะ7สีปีนี้กีฬาเด็ด7สีเนี่ยนะ7สีเขาจัดทั้งบาสนะครับวอลเลย์บอลตะกร้อแล้วก็ฟุตบอล7สีนะฮะปีนี้คึกคักอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้แข่งขันคัดเลือกกันแต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะฮะสำหรับบาสนะครับส่วนวอลเลย์บอลนะฮะไปดูวอลเลย์บอลลีกวันนี้มีแข่งขันหรือเปล่านะนะครับผมเรื่องของวอลเลย์บอลลีกในสัปดาห์นี้ขออนุญาตดูผลนะครับเพราะเมื่อวานแข่งไป2วันวันนี้ผลจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของเรานะฮะนะก็รอดูอยู่นะมีหรือเปล่านะแต่เรื่องของวันนี้รอบแรกนะวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอประชาชนกอชายนะฮะประเภทกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแข่งขันกัน25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับวันนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแพ้ประเสริฐนิกรกุล1ต่อ3เซตนะครับกองทัพบกเนี่ยครับเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3ต่อ1เซตนะครับวิทยาลัยนครราชสีมาชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3ต่อ0เซตแล้วก็กองทัพอากาศนะครับเสมอขออภัยนะชนะเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษ3ต่อ0เซตนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะชมวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายนี่นะครับถ่ายทอดสดในช่องทางของ TVA Channel นะครับ YouTube นะครับ YouTube TVA Channel นะฮะได้ชมได้เชียร์นี่คือทีมชาติล้วนๆนะที่มาแข่งขันกันนะครับนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นนะก็พอไปนะได้ชมได้ลุ้นได้เชียร์เลยทีเดียวนะนะครับคู่เมื่อวานตอนค่ำเนี่ยจะไม่ผิดว่า Diamond Food Fight Chef สุสาครเนี่ยเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ3ต่อ0เซตที่รายการไปไม่ทันนะเมื่อวานนี้นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะคุณสุเทพนะครับนะบอกว่าราชบุรีร้อนมากฝนไม่ตกกรุงเทพวันนี้ฝนก็ไม่ตกนะร้อนเหมือนกันนะครับคุณพี่สุเทพคุณมาลีนะครับนะฮะคุณอนงค์นะวิริยงสวัสดีครับคุณสุภวรรณคุณนิรวรรณคุณพี่อัชราปิ่นทองนะครับคุณประพัดนะครับและใครอีกล่ะนะฮะคุณสุภาพรวาทีนะครับคุณพี่สุภาพรนะครับคุณสุจิตราคุณลมใต้ปีกนะฮะขอบคุณทุกท่านคุณพี่รจนาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หลายท่านที่เข้ามาทักทายกันคุณฟังครับอย่าลืมนะครับที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะศุกร์ที่29พฤษภาคมนะครับถนนดนตรีห้องออดิโทเรียมนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการนะครับก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับถนนวิภาวดีรังสิต18นาฬิกาเป็นต้นไปที่มีบัตรแล้วลงทะเบียนแล้วมาชมมาติดตามกันนะครับถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางติดตามได้ทางเพจของถนนดนตรีไลฟ์นะครับนะพี่พิญโยรุ่งสมัยนะครับนะฮะก็พิธีกรนะครับไปดูพี่เขียวคาราบาวนะแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะมาร่วมร้องเพลงกันนะครับมีบัตรนะก็มาแต่เนิ่นๆนะครับนะมานั่งมาจองที่นั่งแล้วก็ใครที่มีบัตร walk in เข้ามาดูนะว่ามีพื้นที่ว่างหรือเปล่านะครับวันนี้ว่าดุงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณถนนชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา 2. นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรถรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิทธิ์รังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิทธิเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวซอเฮาะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตฟิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน100

0: ศรัทธาในพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
1: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเนื้อสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา 18:00 นของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
1: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะเคิร์สตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2-0เกม21-14และ21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-9และ23-21ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2-0เกม21-16และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม18-21 21-18และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูกาลท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
6: นางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ Color of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลว์ซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
7: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
6: ครั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
11: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วนี่ไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานที่วางซ้อนกันเป็น2ใบพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทวมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถตัดประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังเอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับจะเอาให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึงถึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

ผมกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนหนึ่งที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุปว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณเอกรัตคิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะ กันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่ใส่หน้าพิมพ์คำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ธรรมนูญไม่มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพรรคพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญพอบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเย้ยหยันก็ตีกลับมาบางก็ว่าพ่อพระบางก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนพวกที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอกับถ้อยคำที่ว่าพวกไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

ธรรมนูญไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยเฉยไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูท่าจะเป็นลูกศิษย์รักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่ใส่สันให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์แล้วจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมืองพัฒนาการของวรรณกรรมแนวสังคมและการเมืองของไทยแนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองในวรรณกรรมไทย

ผมตัดสินใจไปหาพี่อุทิศที่บ้านผมบอกเขาว่าไม่สามารถสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองได้อีกแล้วผมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนพี่อุทิศพยายามหว่านล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหวานหว่านล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิศก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิศแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิศเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดเขาโมโหจนเห็นได้ชัดล้ำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ต่อให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิศก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิศยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที
10: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
11: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการส่งตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำพรางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอร์รูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมสอดรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หืมทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วไปแล้วแผ่นดินไหว
19: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
18: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
19: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
18: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
19: โอเคร
20: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับวันนี้อยู่กับน้องอันอาทิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองช่วงเย็นๆนะครับมีฝนตกลงมาเนาะก็ยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าฝนฟ้าที่ตกลงมาเนาะช่วงนี้เปลี่ยนแปลงกันบ่อยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวก็ร้อนมากๆเลยเดี๋ยวก็มีฝนตกนะครับแต่ก็ยังดีหน่อยนะช่วงนี้ไม่มีลมนะครับผมแต่สุขภาพของเราสำคัญที่สุดเนาะหากใครโดนฝนนะครับผมออกไปบางทีออกไปตลาดเนาะช่วงเย็นๆมาแน่นอนเลยฝนนะครับก็อยากจะให้เช็ดหัวเนาะบางคนก็จะสระผมนะครับแล้วก็ทำร่างกายให้แห้งนะครับหลังที่จากโดนฝนมานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นหวัดกันนะครับผมวันนี้นะครับเรามาฟังเพลงลูกกรุงนะครับเพราะๆกันรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันส่วนใหญ่แล้วค่ำคืนแบบนี้น้องอั้นก็จะเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันนะช่วงก่อนเอาในเรื่องของช่องปากนะนิ้วล็อกต่างๆมาฝากกันวันนี้นะครับจะเอาในเรื่องของสุขภาพเท้านะฟังไม่ผิดเลยนะครับผมสุขภาพเท้าของเราเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าบางทีนะครับผมบางทีก็มีกลิ่นบ้างนะหรือบางทีบุคคลอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวเรานะก็อาจจะต้องได้ดูแลกันสักหน่อยนะครับวันนี้จะเอามาฝากกันในเรื่องของกลิ่นเท้านั่นเองนะครับยังไงแล้วใครที่ติดตามอยู่นะครับอยากจะให้ฟังเพลงคลายเครียดกันสักหน่อยในช่วงค่ำคืนแบบนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะครับผมบ่าย3 ทุ่มนะ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับอยู่กับเพลงเพื่อคุณกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังในเรื่องของกลิ่นเท้ากันนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

อยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเอาน้องอั้นอธิวัตรกันทับปิงเองนะครับในช่วงค่ำๆแบบนี้วันนี้อากาศเย็นๆนะเนื่องจากว่ามีฝนตกนอนเหมือนที่บอกกันไว้ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะใครที่แบบว่าป่วยง่ายนี้ดีกว่าหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นอันก็จะเป็นโรคเขาเรียกว่าภูมิแพ้อย่างนี้นะครับผมก็จะมีอาการแบบฟุดๆหน่อยๆนะในช่วงเช้าช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับอย่างนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยหากใครที่มีอาการแบบนี้อยากจะให้ทานยากันนะครับหรือว่าไปพบแพทย์เนาะหากอาการมันหนักๆจริงๆนะครับผมวันนี้นะครับผมเคยได้ยินคำนี้ไหมกลิ่นเท้าไม่ใช่เรื่องตลกนะครับผมวันนี้เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันสักหน่อยนะครับผมปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าเกิดจากที่เท้าเรามีเหงื่อนั่นเองนะครับหลายๆคนบางคนก็จะมีเหงื่อมากเหงื่อน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับแต่เกิดจากการสะสมของแบคทีเรียด้วยนะครับหรือว่าเชื้อราบนผิวหนังนะครับโดยเฉพาะบริเวณอับชื้นในรองเท้าหรือว่าถุงเท้าเชื้อแบคทีเรียนะครับจะย่อยสลายเหงื่อนะครับแล้วก็เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับผมมาฟังกันสักหน่อยนะครับหากใครที่ฟังอยู่เนาะบางทีก็จะมีลูกหลานที่อยู่ที่บ้านนะครับลูกหลานเหล่านั้นบางทีก็เล่นกีฬาไปโรงเรียนทั้งวันใส่รองเท้าอับทั้งวันนะครับผมสาเหตุหลักๆนะครับเกิดจากเหงื่อที่ออกมามากนะครับโดยเฉพาะคนที่ใส่รองเท้าหุ้มส้นทั้งวันนะครับใส่รองเท้าคู่เดิมบ่อยๆนะครับไม่ได้พึงให้แห้งเลยนะครับผมหรือถุงเท้าอับชื้นนะครับระบายอากาศไม่ดีทำความสะอาดเท้าไม่ทั่วถึงนั่นเองมีเชื้อราที่เท้าเช่นฮ่องกงฟู้ดนะครับเหมือนที่เรารู้จักกันเดินนะครับหรือออกกำลังกายนานจนเกินไปทำให้เท้าอับเหงื่อแล้วก็โฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะหรือบางทีความเครียดก็ส่งผลนะทำให้กระตุ้นเหงื่อออกมามากจนเกินไปนะครับผมหรือใครนะครับผมที่บางทีเนาะเวลาใส่ถุงเท้ารองเท้านานๆหรือบางทีก็ทับเปียกนะฝนตกแบบนี้นะครับใส่รองเท้าคู่เดิมที่เปียกอยู่แล้วอาจจะทำให้เรามีกลิ่นเท้าได้นะวันนี้เลยเอาในเรื่องของการดูแลรักษาหรือว่าการดูแลตัวเองไม่ให้เกิดกลิ่นเท้ามาฝากกันสักหน่อยนะครับอย่างแรกเลยล้างเท้าด้วยสบู่ทุกวันนะฮะโดยเฉพาะซอกนิ้วบางคนแค่เอาสบู่จิ้มไปแล้วก็ใช้เท้าถูกันสองข้างไม่สะอาดนะครับผมใช้นิ้วเราเข้าไปขัดในซอกนิ้วด้วยนะครับเช็ดเท้าให้แห้งก่อนใส่รองเท้าบางคนโอ้โหวิ่งออกห้องน้ำปุ๊บสวมรองเท้าเลยไม่ดีเลยนะครับผมเปลี่ยนถุงเท้าทุกวันนะครับแล้วก็เลือกแบบระบายอากาศได้ดีตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมต่างๆเนาะที่มีถุงเท้าออกมาเป็นรูๆต่างๆระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าคู่เดิมอย่างต่อเนื่องนะครับสลับกันไปนิดนึงนะเอาไปพึ่งแดดด้วยก็ได้นะครับผมหรือใช้แป้งหรือว่าตอนนี้ก็จะมีสเปรย์เนาะในการที่จะลดกลิ่นอับนะครับไม่ว่าจะฉีดที่เท้าฉีดที่บริเวณรองเท้าของเรานะก็เลือกซื้อหามาเป็นตัวช่วยละกันในการที่จะทำให้ลดกลิ่นนะครับรองเท้านะครับผมถ้ามีกลิ่นนะครับผมควรที่จะซักหรือทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยเลือกรองเท้าที่ไม่คับจนเกินไปบางคนโอ้โหใส่แน่นตึงเลยนะครับแล้วก็หารองเท้าที่ระบายอากาศได้ดีแบบว่ามีรูโปร่งๆนะครับผมหากกลิ่นเท้าแรงผิดปกติเนาะร่วมกับอาการคันผิวลอกมีอาการแดงหรือมีผื่นนะครับผมอาจจะเกิดจากเชื้อราหรือการติดเชื้ออันนี้แหละครับควรพบแพทย์เนาะยังไงแล้วก็เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติละกันเนาะที่จะเกิดขึ้นได้แต่มันเป็นเรื่องไม่พึงประสงค์เนาะบางทีเราไปที่สาธารณะนะครับผมเราถอดรองเท้ามาปุ๊บกลิ่นเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วยนะครับดังนั้นแล้วทำความสะอาดเท้าให้ดีนะครับผมนอกจากนี้ก็ควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอดูแลสุขภาพดูแลในเรื่องของอนามัยร่างกายด้วยนะครับผมก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวแล้วก็กลิ่นเท้าได้นั่นเองนะครับวันนี้เลยเอามาฝากกันเนาะบางคนจะบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ควรพูดไหมที่จริงควรพูดมากเลยนะบางคนไปเจอเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานต่างๆเนาะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเขินไม่กล้าจะบอกเขาแต่ที่จริงควรบอกนะครับเมื่อไหร่ที่เพื่อนเราออกไปที่สาธารณะเจอคนอื่นเขาก็จะได้ระมัดระวังหรือไปทำความสะอาดเท้าก่อนนะครับเพื่อให้ลดกลิ่นเหล่านี้ที่จริงแล้วน้องอั้นนะก็มีสเปรย์ติดไว้นะฉีดเท้าตลอดเลยนะครับเพื่อที่จะได้ลดกลิ่นเนาะเพราะว่าบางทีเหงื่อเป็นคนเหงื่อเยอะนะครับผมนั้นแล้วก็เลือกหากันมาได้นะครับนำมาฝากกันไว้ในเพลงเพื่อคุณในชั่วโมงนี้พักฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

ังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

0: พลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ำคืนแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ฟังเพลงกันแบบเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่บางคนเนาะทำงานมาทั้งวันเลยนะครับผมก็จะได้มาฟังเพลงคลายเครียดกันในช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงลูกกรุงนะครับลูกกรุงก็จะเป็นเพลงที่บางคนจะบอกนะว่าลูกกรุงกับลูกทุ่งต่างกันยังไงนะลูกทุ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่าถึงวิถีชีวิตของคนแบบเขาเรียกว่าภูมิภาคเราที่จริงบอกง่ายๆเป็นคนบ้านนอกอย่างนี้ครับผมบ้านนอกที่เล่าถึงปัญหาชีวิตหรือการมาอยู่ในกรุงมาต่อสู้ดิ้นรนนะครับในเรื่องของชีวิตต่างๆแต่พอเป็นเพลงลูกกรุงนะครับผมชื่อบอกอยู่แล้วลูกกรุงกับลูกทุ่งเนาะทุ่งกับทุ่งนากรุงก็คือในเมืองกรุงนั่นเองแหละครับผมลูกกรุงนะครับส่วนใหญ่ก็จะบรรยายถึงในเรื่องของความศิวิไลนะเป็นพื้นที่ของเมืองต่างๆนะครับเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองเนาะก็นำมาเปิดให้ฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเพลงเย็นๆสบายๆฟังได้นะครับผมหากใครที่ชื่นชอบนะครับสามารถมาติดตามกันได้นะครับกับเพลงเพื่อคุณวันจันทร์นะถึงวันพฤหัสเลยนะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมาฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลข่าวสารดีๆที่น้องอั้นจะนำมามอบให้กันนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อีก1 วันวันพฤหัสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
10: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟัง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกรมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายขับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณสุปานีและคุณจันทนาร่วมด้วยนะคะเพลงที่2เป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคาย1 2

ที่จบไปสองเพลงนั้นก็คือหนองคายและเข้าแถวคอยต่อได้เสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมโครงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.ระพีสาคาริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มได้นวลปรางนางหมอ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อได้เพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้น2เพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันคิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรครูแก้แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับ87%ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทางนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์5Tประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไป รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวว
11: ิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2500

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติ

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพากันกับรายการ For the Good Time 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้เราพากันนะค่ำคืนของวันพุธที่7พฤษภาคม2569นะครับพากันย้ำค่ำคืนจะนี่นะครับก็จะพาคุณผู้ฟังฟังเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆสากลสบายๆนะยุค708090เอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสลับกับสาระน้อยๆสาระเบาๆในช่วงค่ำคืนนะครับฟังเพลงกันยาวๆเนาะแล้วก็สลับกับสาระเบาๆตีได้เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังนะครับและก็ตีสำคัญปาการในช่วงแรกจะนี่ทักทายกันพอสมควรแล้วส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงแล้วกลับมาปาการช่วงต่อไปของรายการ For the Good Time ครับ

แล้วมาพักกันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาพักกันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเฮาก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ำไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กำลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนและก็เข้าสู่โหมดลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวเนาะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เฮาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพักกันช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับมาป้ากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวและการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ํามาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จําเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ให้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ํากลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ําไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเน้อคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำนึงครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับหลังจากที่ฟังเพลงต่อเนื่องนะสลับกับสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้ผมดีเจโอมบุญชัยพงศ์อุดิศักดิ์ครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆนะสากลในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนพักกันใหม่พรุ่งนี้นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time วันนี้ผมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในพระพุทธศาสนาเฮานี้มีคำพีอยู่เล่มหนึ่งคำพีเล่มนั้นชื่อว่าวชิระสารัตถสังคหะคำพีวชิระสารัตถสังคหะนั้นเป็นกรรมสมาธินำเอากรรมหลายๆกรรมมาต่อกันเข้ามาสมาทกันเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นต้นว่าคำว่าวชิระบวกคำว่าสาระบวกคำว่าอัฏฐะบวกคำว่าสังคหะวชิระก็แปลว่าเพชรแปลว่าแข็งแกร่งแปลว่าของมีค่าสูงส่งสาระก็คือสาระเรื่องราวอัฏฐะก็สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์สังคหะก็คือการจำแนกแจกแจงกระทำให้มันมดจดสดใสเข้าใจง่ายก็เป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่าอธิบายเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีคุณค่าประดุจดังเพชรอธิบายเรื่องอะไรยังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคำย่อที่ปรากฏอยู่ในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าหมวดธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจำนวนนักมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ครั้นว่าจะกำหนดจดจำหมดนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่มีสติปัญญาย่อมแล้วก็อ่อนด้อยลงไปปราดในอดีตการสมัยก่อนเปิ้นก็เลยย่อเป็นหัวข้อธรรมให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงได้ปากันมาท่องจำกันท่องจำก็คือหมายความว่าเวลาหมู่เฮาทั้งหลายจะนึกถึงธรรมะหมวดใดเฮาก็จะปากันท่องจำตามที่เปิ้นย่อออกมาเป็นความย่อๆยกตัวอย่างเป็นต้นว่าพระไตรปิฎกนี่จะย่อมาเป็นคำว่าทีมะสังอังคุทีก็คือทีฆนิกายพระสุตตันตปิฎกที่ว่ากันด้วยเรื่องที่มันเป็นเรื่องยาวๆนิทีฆะก็แปลว่ายาวแล้วก็มะนี่แปลว่ามัชฌิมนิกายแปลว่าเรื่องราวเนื้อหาสาระจุดใหญ่ใจความที่มันปานกลางบ่พอยาวบ่พอสั้นสัตตใดสังก็คือสังยุตตนิกายก็คือหมวดธรรมที่เอามารวมกันเป็นหมวดเป็นมูลอังก็คืออังคุตรนิกายคือหมายความว่าองค์ประกอบที่ทรงอังคุตรนิกายนี่นะมาจากคำว่าอังคะบวกอุตระคูก็มาจากคำว่าคุทกนิกายแปลว่าทำหมวดเล็กหมวดน้อยที่บ่เข้าหมู่เข้าพวกแต่ว่าจะทิ้งก็บ่ได้ก็เลยเอารวมกันอันนี้เรียกกันว่าทีมะสังอังคุหัวใจของพระสุตตันตปิฎกหรือว่าหัวใจของเมตตามหานิยมหัวใจของพรหมวิหารธรรมก็คือเมกามุอุเมกามุอุนั้นย่อมาจากคำว่าเมคือเมตตาธรรมกะก็คือกรุณาธรรมมุก็คือมุทิตาธรรมอุก็คืออุเบกขาธรรมหรือว่าคาถาหัวใจเศรษฐีย่อมาจากคำว่าอุอากาสะอุมาจากคำว่าอุทฐานะสัมปทาการถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอาก็คือคำว่าอารักขะสัมปทาการถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติที่ซ่อมมาหาได้กะก็คือกัลยาณมิตรตาคือการคบคนดีเป็นมิตรและก็สะก็คือสมะชีวิตาการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ หมายความว่าใช้ชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลายบ่ตึงเกินไปบ่ย่อหย่อนเกินไปและก็มั่นคงดำรงอยู่ในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหัวใจศีลห้าคือป่าอากามุสุป่าก็ย่อมาจากคำว่าปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์อะก็คืออาทินนาธานาเวรมณีเว้นจากการลักทรัพย์แล้วก็กาก็คือมาจากคำว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีมุก็ย่อมาจากคำว่ามุสาวาทาเวรมณีสุนั้นก็ย่อมาจากคำว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาอย่างนี้เป็นต้นหรือคาถาหัวใจพระรัตนตรัยได้แก่คำว่าอิสวาสุอิก็มาจากคำว่าอิติปิโสการระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวาก็คือคำว่าสวาขาโตอันนี้คือกรรมไหวพระธรรมสุก็คือสุปฏิปันโนอันนี้คือกรรมไหวพระสงฆ์อันนี้เรียกกันว่าหัวใจของพระเกี้ยวเจ้าทั้งสามประการหัวใจพระรัตนตรัยวชิระสารทะสังคหานี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายบุคคลผู้แต่งนั้นเป็นพระมหาเถระเจ้าเจียงใหม่ชื่อว่าพระสิริรัตนปัญญามหาเถระหรือพระรัตนปัญญามหาเถระท่านแต่งไว้เมื่อนานละเมื่อปีพ.ศ. 2078นับมาถึงปีปัจจุบันนี้ก็ได้490ปีแล้วท่านพระรัตนปัญญามหาเถระนี้ท่านจำภาษาอยู่ที่วัดมหาวันนครเชียงใหม่หรือบางคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้ว่าเปิ้นจำภาษาอยู่ที่วัดป่าแดงมหาวิหารเชิงดอยสุเตพอะไรจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เปิ้นเพราะว่าประวัติศาสตร์นั้นเฮาบ่สามารถที่จะไปรับรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนได้เนื่องด้วยว่าเฮาบ่ได้เกิดมาในยุคของเปิ้นสมัยของเปิ้นเอาฮู้แต่ว่าเปิ้นมีตัวตนเพราะว่าเปิ้นแต่งคัมภีร์ไว้หลายต่อหลายเรื่องเหมือนกันญาติโยมแล้วก็ดีที่ว่าคัมภีร์แต่ละเรื่องนั้นเปิ้นจะบอกไว้ท้ายคัมภีร์ว่าคัมภีร์เรื่องนี้คัมภีร์เล่มนี้แต่งโดยไผ่ชื่อว่าอย่างใดแต่งเมื่อใดแล้วก็จำภาษาอยู่ที่วัดไหนในปีพ.ศ. 2078นั้นในยุคสมัยนั้นพระราชาผู้ครองเมืองนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ชื่อว่าพญาเมืองเกตเก้าหรือว่าพระเกตเมืองเก้าอันนี้ก็ในตำนานพื้นเมืองเฮาตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เรียกออกพระนามว่าพระเมืองเกตเก้าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพก็อู้มาแห่ยาวนำหลายท่านอาจจะมีคำสงสัยว่าวชิระสารทะสังคหานั้นเป็นหมวดธรรมที่อู้เกี่ยวกับเรื่องอันยังพ่องวชิระสารทะสังคหานั้นคือการอธิบายหมวดธรรมโดยคาถาที่ย่อออกมาเป็นสี่พยางคือจะพะกะสะจะพะกะสะจะนี่ก็คือจอจานพะก็คือพอสำเภากะก็คือกอไก่สะก็คือตัวส่อเสือจะพะกะสะคำย่อนี้ย่อมาจากคำว่าดังนี้จะนั้นย่อมาจากคำว่าจะชะทุสนสังสักขังแปลว่าการเว้นจากการคบคนพาลการบ่คบค้ากับบรรดาคนพาลสันดานหยาบต่างหลายพระนั้นย่อมาจากคำว่าพระชะสาธุสมาคมังการคบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรม ผู้ดีมีศีลมีธรรมอยู่กับตัวกับตนกะนั้นย่อมาจากคำว่ากะระปุญญมโหรตังแปลว่าการทำความดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและสะตัวสุดท้ายนั้นย่อมาจากคำว่าสะระนิจมะนิจตังอธิบายให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังอย่างนี้ว่าจะชาทุสนสังสคังคือว่าการเว้นจากการคบคนพาลคนพาลคือคนบัดดีญาติโยมทั้งหลายคนพาลคือคนคิดก็ไม่ดีอู้ก็บัดดีทำก็บัดดีลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของคนพาลดังนั้นคนพื้นเมืองเฮาเปิ้นจึงมีคำกลอนคำข้าวสอนไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าข้าเก่าเต่าให้เสือควายมีเขาจักเข็บแมงวาเลี้ยงไว้บ่ได้ตีนใจคาเฮือนกับแข่ไม้ใต้บ่กวนเอาไปห่วมชิดงูเห่าจงอางสัตว์ตัวมีปิดจังห่มถูกต้องมีภัยคนชั่วคนให้หื้อหลีกหนีไกลจังห่มเป็นภัยตุกมาถูกต้องอันนี้คือการไม่คบคนพาลคนพาลคือคนบ่ดีกรรมเมืองยังอู้ต่อไปแห่งว่าเว้นหมาคือปอศอกเว้นวอกคือปอวาเว้นคนปาลาคือไก่หมื่นโยจนะนี่คือคนไม่ดีคือปากันหลีกหนีเว้นแห่คือไก่ไก่ในทางพระพุทธศาสนาของเฮามีเรื่องเล่าไว้อย่างนี้ว่ามีบุคคลที่ถูกพระธรณีสูบนั้นมีอยู่5คนด้วยกันคนเหล่านี้เป็นคนพาลเป็นคนบ่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอันดับแรกคือนางจินจมานวิกานางจินจมานวิกานี้เป็นไผนางจินจมานวิกานี้เป็นสาวิกาคือหมายความว่าเป็นสาวกของบรรดาอัญญะเดียรถีอัญญะแปลว่าอื่นเดียรถีแปลว่านักบวชนักบวชที่มีข้อประพฤติปฏิบัติบ่พอดีสัตว์ใดเปิ้นจึงฮ้องว่าเดียรถีทีนี้ก็ในสมัยก่อนนั้นอินเดียเนี่ยบ่จะมีเฉพาะพระพุทธศาสนาอย่างเดียวมีหลายศาสนาญาติโยมต่างปากันแข่งกันในต่างศาสนาว่าศาสนาใครจะดีกว่าใครตลอดจนกระทั่งถึงว่ามีการพิจารณาดูเอาบรรดาลาภสักการะครัวกลิ่นครัวตาลปัจจัยเงินคำที่จะเกิดขึ้นเนี่ยภัยไปตามศาสนาภัยนักกว่าภัยในยุคนั้นสมัยนั้นก็ปรากฏว่าพระบวรพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากบรรดาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เสนาอมาตย์สควยเศรษฐีตั้งหลายตั้งปวงต่างก็ปากันเข้ามาเคารพนบไหว้อ่อนน้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานเจริญสมาธิเมตตาภาวนาเอาปัจจัยทั้งสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพร้อมกับปัจจัยเงินทองเข้าป่าอาหารมาถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนนักมากมายในขณะเวลาเดียวกันกับศาสนาอื่นปล่อยว่าบ่มีคนเข้าไปในวัดวาอารามของศาสนาเหล่านั้นเป็นเหตุทำให้ศาสนาอื่นนั้นหม่นเล่าเศร้าหมองไปลาภสักการะครัวกินครัวตานที่เคยได้รับ

ล้มลงไปแน่นอนแล้วบรรดาอัญญาเดรธีก็ปากันคิดอุบายขึ้นมาอยู่เรื่องหนึ่งคิดอุบายนารีพิฆาตโยมทั้งหลายเรื่องนี้เกิดมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลแล้วนะวิธีการนารีพิฆาตนี้ทำอย่างไรก็ได้ว่าจ้างสาวิกาคือสาวกที่เคารพเลื่อมใสในศาสนาของเขานั้นที่มีรูปพรรณสันฐานร่างกายอรชรอ่อนแอนเอวบางร่างน้อยหน้าตางดงามอันนี้ได้นางคนหนึ่งชื่อว่านางจินจมานวิกาก็จ้างนางจินจมานวิกาอย่างนี้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านมีพุทธกรณียกิจในตอนกลางวันสักเวลาประมาณ4โมงเนี่ยพระองค์ท่านจะแสดงธรรมแก่บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านชาวเมืองต่างหลายที่ปากันไปประสมจุ่มนมกันในวัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่ออาบน้ำฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทีนี้ในระหว่างที่คนกำลังนั่งกันอยู่เต็มธรรมสภากาศาลานั้นนางจินจมานวิกาก็แต่งตัวโดยเสื้อผ้าอาภรณ์อันงดงามอาบน้ำแต่งตัววีหัวตาแป้งเยี่ยมอาองค์อรไทยแล้วก็เดินเข้าไปในวัดเดินเข้าไปในวัดเดินไปก่อทำทีชมายชายตาพอคนที่มาฟังธรรมทำทีแสดงกริยาอาการชมายชายตาชำเลืองแลไปยังพระพุทธเจ้าแล้วก็หายเข้าไปทางในวัดทีนี้พอว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศนาธรรมจบแล้วคนทั้งหลายต้องพวงกับปากันเลิกปิกบันหาทีแรกนั้นก็มาสงสัยอันยังอ่ะเพราะว่าเรื่องกำลังเกิดขึ้นวันแรกนางจินจมานวิกาทำอย่างนี้ต่อไปวันที่2วันที่3เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ทำอย่างนี้ถึงว่าเมื่อแรงก็แต่งตัวเข้าวัดพอตกเมื่อเจ้ามาปรากฏว่านางก็ทำทีเป็นผ้าผ่อนลดลุยผมเผากระเซาะกระเซิงหน้าตายับยุ่ยี่เดินออกจากวัดมาทำอย่างนี้ทุกวันหากมีคนถามว่าจินจมานวิกาไปไหนมาแกก็จะตอบว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างอี้นะญาติโยมทั้งหลายโอ้บ่เจ้าว่าทุกเจ้าธรรมดานะอ้างเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพื่อกันนะญาติโยมทั้งหลายทีนี้ก็บรรดาศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั้งปวงบางท่านบางคนเพิ่นก็เชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธองค์บ่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแน่แต่ว่าการกระทำเนี่ยมันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเป็นประจำทุกวันแรกเดิมทีอาจจะบ่เชื่อต่อไปก็เลยเกิดเวมติกังขาความสงสัยขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยอ้าวจนกระทั่งประมาณเดือนที่4ที่5นางจินจมานวิกาก็ทำทีอย่างนี้ไปเอาไม้ป๋อญาติโยมทั้งหลายไม้ป๋อนี่มันเป็นไม้มวลเบาเนาะแล้วกลับไปถากเนี่ยให้มันมีรูปพรรณสันฐานคล้ายๆกับคนตั้งตองนี่นะเอาไม้แก่นปอนั้นมามัดกับตองตัวเก่าแล้วก็เอาผ้านุ่งเข้านุ่งทับเอาผ้าห่มผ้าสบายเข้าห่มทับวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเทศนาธรรมอยู่นางจินจมานวิกาก็เข้าไปในโรงธรรมสภากะศาลาไปยืนจีหน้าด่าพระพุทธองค์ว่าดูก่อนพระสมณะโคดมมัวแต่สอนคนอื่นอยู่ฮะนะตลอดเวลามาเอาใจใส่ลูกเมียนี่กะทางที่ถูกต้องในฐานะที่ว่าเป็นพ่อควรจะเอาใจใส่ตัวข้าเจ้าควรจะดูแลเอาใจใส่ลูกที่จะเกิดมาในภายภาคหน้าพอนางกล่าวว่าอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าพัทเทดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เธออู้มานั้นมีเฮาสองคนตะอันที่หูความจริงนางจินจมานวิกายังมาเข้าใจหูเด้อก็ตอบว่าถูกต้องแล้วกะเรื่องที่อู้มานี่ก็มีเฮาสองคนตะที่หูคนอื่นบ่ฮู้บ่หันตวยเพราะว่าการกระทํานี้ทําในที่ลับเอาล่ะทีนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายหันลักฐานโจงแจ้งออกมาอย่างนั้นจากบางท่านบางคนที่เคยบ่เชื่อบางคนที่เคยเชื่อเกิงบ่เชื่อเกิงบางคนที่ยังลังเลสงสัยอยู่ก็ปากันโน้มเอียงไปในทางค่อนข้าง

0: ก็จะเชื่อเอาละทีนี้ตอนนี้ร้อนถึงพญาอินทรินเจ้าฟ้าติพระอาสนาหินปันธุกรรมพลศิลบาทที่พญาอินประทับนั่งอยู่นั้นอุณหกรรมร้อนแข็งกระด้างขึ้นมาทันทีเลยพญาอินส่องทิพเนตรลงมาโอ้บ่ได้การละจินจะมารวิกะไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าถ้าเอาบ่แก้ไขสถานการณ์นี้พุทธศาสนาอยู่บ่ได้แน่นอนพญาอินเลยสั่งเฮือวิษณุกรรมเทวบุตรว่าไปเธอไปเนอะไปตะแลงแปลงกายเป็นหนูแล้วก็ไปคบเจือกที่มัดตองของนางจินจมานวิกานั้นและพระวิษณุกรรมเทวบุตรก็ไปตามเทวบัญชาของพญาอินไปคบเอาเจือกตีมัดแก่นปลอที่ตองของนางจินจมานวิกานั้นเจือกพุทธขาดไปไม้แก่นปลอก็ตกลงมาชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายหันโหอันนี้มันจุกันแล้วนี่แต่ที่ว่าตัวเก่านั้นตั้งต้องปามานมาแต่ที่จริงเอาไม้แก่นปอมามัดเอาแล้วมาจุหลายอำพังแล้วกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคนทำให้นางต้องประชาชนคนทั้งหลายที่อยู่ในธรรมสภากศาลาในโรงฟังธรรมนั้นปากันเหิบไหลนางนางจินตมานวิกาหันว่าพลังมวลชนนักอย่างอันอยู่บ่ได้สู้บ่ไหวนางก็ฟังรีบวิ่งลงมาจากโรงธรรมสภากาศาลามาเยี่ยมว่าพอเท้าเบื้องขวาของนางเหยียบลงแผ่นพระธรณีพระธรณีนั้นมีความรู้สึกว่าจินจมานวิกานั้นนักเกินไปกว่าที่แผ่นพระธรณีจะรองรับไว้ได้แม่พระธรณีแผ่นดินจึงแตกแยกจ่องออกมาสูบเอานางจินจมานวิกาตกลงไปอยู่ในอเวจีมหานรกคุณญาติโยมทั้งหลายแม้ณปัจจุบันวันนี้จินจมานวิกาก็ตกอยู่ในนรกนั้นน่ะยังบ่ได้พ้นเตื่อญาติโยมในนรกขุมที่ชื่ออเวจีคำว่าอเวจีนั้นแปลว่าเรียบเสมอไม่มีคลื่นมนหกหม้ออเวจีนี้เป็นมนหกที่เย็นเยือกญาติโยมทั้งหลายเป็นท้องทะเลใหญ่สัตว์ทั้งหลายตำพวงติดตกลงไปในนรกขุมนี้จะเผชิญกับความหนาวอยู่ตลอดทุกเมื่อเช้าวันหนาวเข้ากระดูกดำจนกระทั่งเจ็บปวดเลยและนรกขุมนี้ก็ไม่มีคลื่นบ่มีลมที่จะพัดมาเลยจึงชื่อว่าอเวจีคำว่าอวิจิแปลว่าไม่มีคลื่นบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายตกอยู่ในนรกขุมนี้ทรมานเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันหนาวเน็บเจ็บเข้าไปถึงอกถึงใจถึงเนื้อหนังถึงจะดูอันนี้คนแรกที่ถูกแม่พระธรณีสูบชื่อว่านางจินจมานวิกาคนต่อมาก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ก็อย่างที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบมาแล้วพระเทวทัตนั้นท่านเป็นโอรสของพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธานี้เป็นกษัตริย์ปกครองกรุงเทวทหะแห่งแคว้นโกรียวงศ์มีพระมเหสีชื่อว่าพระนางอมิตามหาเทวีพระนางอมิตามหาเทวีนี้เป็นเจ้าสายสากยวงศ์จากเมืองกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะญาติโยมพระเจ้าสุปพุทธานั้นมีพระโอรสหนึ่งองค์คือพระเทวทัตแล้วก็มีพระธิดาหนึ่งองค์คือพระนางยโสธราพิมพาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงหูจักพระเทวทัตเทวทัตนั้นเมื่อเปิ้นบวชมาแล้วแตนตีว่าจะประพฤติปฏิบัติตามศีลตามธรรมเหมือนดังบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั่วไปแต่พระเทวทัตกลับมักใหญ่ไฟสูงอยากที่จะเป็นใหญ่ในตามพระพุทธศาสนาอยากจะเข้ามาบริหารปกครองพระศาสนาเหมือนกับว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองก็เลยไปขอข้อต่อรองหลายอย่างแล้วไปบอกให้พระพุทธเจ้าลาออกจากความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยและตัวเปิ้นจะขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแทนเมื่อพระพุทธเจ้าบ่ยอมบ่ตกลงพระเทวทัตก็ ไปทำการล่าลมเอาพระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจร่วมอุดมการณ์เดียวกันจวนพระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่ามอมเล่าจ้างนาราคิริงปล่อยชื่อจะไปจนจะไปทำร้ายพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้ารวมถึงพระเทวทัตนั้นได้ขึ้นไปบนเขาคิชกูฏกลิ้งมหินลงมาหวังที่จะฮึดถูกพระพุทธเจ้าจนถึงแก่ปรินิพพานแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านเป็นยอดบุรุษในโลกนี้บำเพ็ญบารมีมาอย่างมากมายบ่มีปกละผู้ใดไผ่ผู้หนึ่งที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นมหินที่กลิ้งลงมานั้นแทนที่จะไปทับพระพุทธเจ้ากับว่าไปกระทบกับหินก้อนใหญ่แห่มก้อนหนึ่งแตกกระสานสั้นเส้นเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยและมีมหินก้อนหนึ่งกระเด็นไปกระทบฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าถึงกับขนาดช้ำพระโลหิตกำเมืองกับว่าจ้ำเลือดจ้ำหนองหนอกดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าบุคคลใดที่ทำกรรมอย่างนี้คือ 1. ฆ่าพ่อ 2. ฆ่าแม่ 3. ฆ่าพ่ออรหันต์ 4. สังฆเพศทำมือส่งแตกความสามัคคีแล้วก็ 5. ทำให้เลือดตีนพระเจ้าออกทำให้โลหิตที่พระบาทนั้นห่อขึ้นไปก็จำเลือดจำหนองนั่นละญาติโยมการทำสี่อย่างห้าอย่างนี้ฆ่าป่อฆ่าแม่ฆ่าพระรามทำมือส่งแต่ความสมคีทำมือเลือดตีนพระเจ้าออกเปิ้นเรียกกันว่าอนันตริยกรรมเป็นกรรมนักห้ามสวรรค์ห้ามพระนิพพานโอ้พระเทวทัตก็ทำเรื่องอย่างเนี้ยหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งตอนหลังมาพระเทวทัตนี้เกิดสำนึกผิดคิดที่จะกลับกลายมาเป็นคนดีก็เลยฮือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาตั้งหลายเอาเปิ้นนั้นนั่งอยู่บนเสลียงการหามหามจากวัดที่เปิ้นพำนักอยู่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่อไปขอสุมาลาโตดแต่จะไปด้วยความตั้งใจจริงหรือไม่อย่างใดนั้นก็เฮาบ่สามารถอาจที่จะล่วงรู้ในจิตในใจของพระเทวทัตได้ทีนี้เมื่อพระเทวทัตได้เสด็จไปถึงบริเวณใกล้จะถึงพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าในวัดพระเชตวันละก็บอกให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเอาเสลี่ยงลงพระเทวทัตก็ก้าวลงจากเสลี่ยงหวังจะเดินเข้าไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ปรากฏเหมือนอย่างที่นางจินตมานวิกาโดนมานะแผ่นพระธรณีนั้นรู้สึกว่าพระเทวทัตนั้นเป็นบุคคลที่หนักไปด้วยบาปทำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงแผ่นดินก็เลยแตกแยกจ่องออกมาสูบเอาพระเทวทัตลงไปเกิดในอเวจีมหานรกพุทธญาติโยมต่างหลายนี่คือบุคคลที่สองบุคคลที่สองที่ถูกพระธรณีสูบเป็นคนพาลซึ่งเฮาท่านต่างหลายจะหันได้ว่าการกระทำกรรมอู้และแนวคิดของเปิ้นเนี่ยเป็นไปในตามที่บัตถูกต้องบัตชอบธรรมแต่ทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นปรากฏว่าพระเจ้าสุปพุทธะผู้เป็นพระบิดาทราบว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบลงไปเกิดในอเวจีมหานรกแต่ที่จะสำนึกในบาปบุญคุณโทษกับบัตสำนึกกับมีจิตคิดริษยาอาฆาตผูกพยาบาทปองร้ายพระพุทธองค์เพราะนอกจากจะทำให้พระเทวทัตถูกธรณีสูบแล้วพระพุทธเจ้ายังทอดทิ้งให้พระนางยโสธราซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะนั้นให้เป็นม่ายการเป็นสตรีม่ายในประเทศอินเดียนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดเลยสุปพุทธะเปิ้นคิดอย่างนั้นก็เลยคิดที่จะกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าด้วยการเกณฑ์เอาอำมาตย์ข้าราชบริพารไปนั่งเสพสุราเมรัยขวางตังที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกไปบิณฑบาตโปรดเวนัยสัตว์ซึ่งหนทางนั้นเนี่ยเป็นหนทางเส้นเดียวที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านไปทางอื่นบ่มีละเ หมายความว่ามีทางเส้นนี้เส้นเดียวนะที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จพุทธดำเนินผ่านไปได้เมื่อเสด็จพุทธดำเนินผ่านไปมาได้เพราะพระเจ้าสุปพุทธกับบริวารมาขวางทางอยู่ดังนั้นในวันนั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงอดกั้นพระกยาหาหนึ่งวันไม่ได้กินข้าวละเพราะไปบิณฑบาตมาได้พระนนท์จึงทูลถามว่าอยากจะทราบโทษของพระเจ้าสุปพุทธที่มาขวางพระพุทธเจ้าบ่เฮ้อไปบิณฑบาตเนี่ยว่าสุปพุทธานั้นจะได้รับโทษอย่างไรพระพุทธองค์จึงได้มีพุทธฎีกาดำรัสตรัสสั่งว่าอนันตะดูก่อนอานนท์ทัดหลังจากนี้ไป7วันพระเจ้าสุปพุทธจักได้สิ้นพระชนลงไปเกิดในอเวจีมหานรกตามพระเทวทัตเมื่อบริวารของพระเจ้าสุปพุทธทราบความอย่างนั้นก็ไปกราบบังคมทูลถวายรายงานพระเจ้าสุปพุทธก็มีจิตคิดอกุศลว่ากรรมอู้ของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยต้องบ่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้กำมู่ของพระพุทธเจ้าบ่เป็นความจริงพระองค์ท่านจึงเสด็จขึ้นไปประทับอยู่บนปราสาทจันทร์เจ็ดแต่ละจันทร์นั้นมีนายทวารคือนายประตูคอยป้องกันประตูอย่างแข็งขันตราดกับบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้าประตูซึ่งมีร่างกายกำยังแข็งแรงสมบูรณ์นั้นว่าถ้าเฮาเผลอไผลงไปตั้งลุ่มหมู่เจ้าทั้งหลายต้องห้ามเฮาถ้าหากว่าห้ามบ่ฟังอนุญาตให้จับเฮาเข้าไปขังไว้บนปราสาทจันทร์เจ็ดได้เหมือนเดิมโดยประกาศต่อเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ์ไว้ดังนั้นเพื่อบ่ฮื้อนายทหารทั้งหลายต้องโทษคือพระราชทานอภัยโทษไว้ก่อนทีนี้ปรากฏว่าพอมาถึงวันท่วนเจ็ดวันนั้นปรากฏว่าม้าแก้วซึ่งเป็นม้าทรงสลับออกซื้อของพระเจ้าสุปพุทธคือเป็นม้าที่พระองค์ท่านรักและก็มีความเอ็นดูโปรดปรานม้าตัวนี้เป็นม้าแก้วรูปพรรณสันฐานดีวันนั้นม้าตัวนี้เกิดอาลวาดกระทืบโรงร้องเสียงดังเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าสุปพุทธเกิดการเป็นห่วงม้าพระที่นั่งด้วยอาการขาดสติจึงทรงลงจากปราสาทจันทร์เจ็ดแต่ว่าบรรดานายประตูทั้งหลายทั้งพวงหันอย่างนั้นต่างเกรงในพระบารมีบ่ได้มีไผคัดขวางด้วยคิดว่าบัดนี้มันก็ครบ7วันแล้ววันนี้เป็นวันรุ่น7ของบ่มีอย่างเกิดขึ้นพอพระเจ้าสุปพุทธย่างพระบาทลงเหยียบแผ่นดินก็ถูกพระธรณีสูบหายลงไปในอเวจีมหานรกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์ไว้แก่พระอานนท์ตอนนี้บุคคลที่ถูกพระธรณีสูบนั้นนับได้3คนละพระเทวทัตกับพระเจ้าสุปพุทธานี้เป็นพ่อกับลูกกันด้วยซ้ำไปในญาติโยมทีนี้ต่อมาบุคคลที่ถูกธรณีสูบเป็นคนที่4นั่นก็คือนันทกยักษ์หรือว่านันทยักษ์นายยักษาปโรหาสูตรได้กล่าวไว้ว่านันทยักษ์นี้กับเปื่อนของเปื่อนเดินทางแอวไปตามราวป่าแล้วก็ไปพบกับตันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรในตอนนั้นตันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกำลังนั่งเจริญสมาธิธรรมแล้วออกจากสมาธิใหม่ๆและทีนี้ก็ปรากฏว่านันทยักษ์กล่าวกับสหายของเปิ้นว่าดูก่อนสหายสมณะองค์นี้เนี่ยศีรษะล้นดูศีรษะของสมณะองค์นี้และหน้าตีมากเราจะตีศีรษะของพระภิกษุรูปนี้ของสมณะรูปนี้เพื่อนเปิ้นก็บอกว่าเพื่อนอย่าไปทำเลยนะสมณะรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาสมณะรูปนี้คือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีฤทธิ์ในทางมีปัญญามากการประทุษร้ายต่อบรรดาพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเปิ่นประพฤติปฏิบัติอยู่ตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่บดีบ่ควรทำอย่างยิ่งผลที่ได้รับนั้นก็อาจจะถูกลงโทษลงทันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอนที่ดีเพื่อนอย่าคิดทำอย่างนั้นดีกว่าเฮาปรีกลีกหนีไปเหี้ยเตอะนานทยักก็บอกฟังญาติโยมทั้งหลายบ่ยอมฟังคำที่เพื่อนตักเตือนก็เลยบอกว่าเอาละบ่เป็นหยังเฮาจะลองตีเล่นๆก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่าจะมีโทษอันใดเกิดขึ้นเฮาก็บ่กลัวเฮามีอำนาจวาสนาใหญ่โตเรื่องแค่นี้เราไม่กลัวหรอกเพื่อนของเปิ้นตักเตือนหันว่านันทยักษ์บอกฟังคำเตือนของเปิ้นก็กลัวว่าอุบัติเหตุเพศภัยจะลามเข้ามาถึงตัวเองเลยก็เลยบอกว่าเพื่อนเราเตือนแล้วนะแต่เพื่อนไม่ฟังเพราะนั้นเราขออนุญาตปลีกหนีไปกันเนอะอยากจะตีก็ตีเตอะเฮาห้ามแล้วแต่บอกฟังจะเป็นมาว่าเฮาทีหลังนะปรากฏว่านันทยักษ์ก็เอาค้อนกระบองไปตีศีรษะท่านพระสารีบุตรเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เปิ้นออกจากนิโรธสมาบัติเปิ้นบัดตันได้ระวังตัวบัดตันได้ตั้งสตินันทยักษ์ก็เอาค้อนกระบองมาตีอย่างรุนแรงเลยขณะเดียวกันปรากฏว่าท่านพระมหาโมกขลานะผ่านมาพอดีเลยหันเหตุการณ์นั้นเข้าก็ท่านมหาโมกขลานะคิดว่าเราจะต้องลงโทษลงทันยักษ์ตนนี้ให้เข็ดหลาบในฐานะที่มาทุบหัวพระสารีบุตรเพื่อนสหธรรมิกของเปิ้นแล้วเปิ้นก็เข้าไปถามพระสารีบุตรว่าที่โดนยักษ์ตีหัวเนี่ยเจ็บก่อนท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าเอ๊ะบอกพ่อเจ็บอะไรอย่างสัตว์ใดเจ็บเล็กๆน้อยๆบังเอิญผมประมาทขาดสติไปหน่อยหนึ่งถ้าผมตั้งสติดีๆก็จะบาดเจ็บอะไรอย่างเลยด้วยความที่เปิ้นเป็นพระอรหันต์เนาะสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองเปิ้นก็ยังมีอยู่แต่เปิ้นก็เจ็บตามแรงเวียงของไม้กระบองที่นันทยักษ์ตีมาใส่หัวของเปิ้นท่านพระมหาโมกขลานะว่าอาละกับเดียวกับผมจะไปยับเอานันทยักษ์มาลงโทษท่านพระสารีบุตรท่านประกอบไปด้วยเมตตาธรรมบอกว่ามันเป็นอย่างบ่ต้องไปลงโทษลงทันในอย่างแกละปล่อยไปตามสบายของแกเตอะนี่คือเมตตาของเปิ้นแต่ทีนี้ปรากฏว่านันทยักษ์นั้นเมื่อเอาค้อนกระบองไปตีหัวพระสารีบุตรและแทนที่แกจะมีความสนุกสนานรื่นเริงตามใจที่แกคิดปรารถนาจะตุบหัวพระเล่นนะญาติโยมปรากฏว่าแกเกิดกิริยาอาการคลุ้มคลั่งแกฮ้องออกมาอย่างห่วยหวนว่าร้อนร้อนร้อนร้อนกระวนกระวายไปทั่วตัวทั่วองค์ญาติโยมทั้งหลายผลสุดท้ายก่อแม่พระธรณีก่ออดรนทนบ่ไหวว่านันทยักษ์นี้ทำบาปทำกรรมอย่างนักหนาสาหัสแผ่นดินก็แตกแยกย่องสูบเอาร่างของนันทยักษ์ลงไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกปนแห่งนี่เป็นคนที่สี่ละญาติโยมจินจมานวิกาพระเทวทัตพระเจ้าสุปาพุทธนันทยักษ์ปุ่นไปปะกันอยู่ในอเวจีมหานรกปนละคนเหล่านี้เป็นคนพาลญาติโยมเป็นคนพาลสันดานหยาบเป็นอย่างยิ่งเรียงทัดจากนั้นมาบุคคลที่ถูกธรณีสูบอันนี้เป็นพ่อใจชื่อว่านันทมานพนันทมานพนี่เป็นไผอาตมาภาพจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังก่อนหนึ่งว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานั้นท่านทรงมีพระอัครสาวกที่เป็นพระภิกษุอยู่สองรูปพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายคือท่านพระมหาโมกขลานะผู้เลิศด้วยการมีอิทธิฤทธิ์มากพระอัครสาวกฝ่ายขวาคือท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เลิศด้วยสติปัญญาทีนี้พระอัครสาวิกาคืออัครสาวกที่เป็นภิกษุณีคือเป็นสุภาพสตรีมีอยู่สองท่านอัครสาวกฝ่ายซ้ายคือท่านพระอุบลวรรณาเทรีเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์แล้วก็ท่านพระเขมาเถรีเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศในทางมีสติปัญญาสรุปแล้วเรื่องที่อาตมาภาพจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องของพระนางอุบลวรรณาเถรีอัครสาวิกาฝ่ายซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนว่าพระนางเขมาเถรีนั้นซึ่งเป็นพระอัครสาวิกาฝ่ายขวาประวัติความเป็นมาเปิ้นโดยย่นย่อก็คือว่าเปิ้นเป็นพระธิดาของพระเจ้าสาคราชแห่งเมืองสาครนครท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารปลายหลังมาท่านได้ออกบวชและบรรลุพระอรหันต์ทีนี้ท่านพระอุบลวรรณาเถรีนี้ท่านเกิดมาในตระกูลของมหาเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีเมื่อแรกเกิดมานั้นท่านมีผิวงดงามเป็นเหมือนดังสีดอกบัวขาบจึงได้ชื่อว่าอุบลวรรณาแปลว่าผู้มีผิวดังดอกอุบลเหมือนผิวดอกบัวทีนี้เมื่อเปิ้นบรรลุเมื่อเปิ้นออกบวชแล้วเปิ้นได้บรรลุอรหันตาได้เป็นอัครสาวิกาฝ่ายซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายทีนี้มนุษย์คนเฮาเนี่ยกรรมเวรบ่เหมือนกันเฮาได้กระตาที่การสร้างสมอบรมมาแต่ละคนแต่ละคนนั้นพิษแปลกแตกต่างกันไปนางอุบลวรรณานั้นในอดีตชาติเปิ้นคือนางกัณหาชินาราชกุมารีธิดาของพญาเวสสันดรและพนางมัตสีท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเนื่องจากว่าท่านเป็นที่หมายปองของบรรดาป้าชายต่างหลายในสักระจุมพูตวีปคือเพิ่นเป็นสตรีที่งดงามพระราชามหากษัตริย์สโคยเศรษฐีต่างบ้านต่างเมืองพากันส่งเครื่องราชบรรณาการมาสู่ขอท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาหู้ซึกลำบากใจจึงออกอุบายให้ธิดาของเปิ้นอุบลวรรณากุมารีออกบวชแต่ว่านางอุบลวรรณานี้เปิ้นเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลนางอุบลวรรณาเถรีนี้เปิ้นเที่ยวจาริกไปในชนบทต่างๆอาศัยอยู่ในกระท่อมชายป่าที่เจ้าบ้านทำเพิ่มมีวันหนึ่งเปิ้นออกจากกระท่อมกุฏิของเปิ้นออกไปบิณฑบาตปรากฏว่านันทมานพนี่ก็บ่ใจภัยที่ไหนป้อของนันทมานพนั้นเป็นอ้ายของป้อนางอุบลวรรณาคือเป็นป้อของลุงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนันทมานพนี่แอบหลงรักอุบลวรรณากุมารีมาตั้งแต่ยังครองคราวาสเป็นเจ้าบ้านอยู่ละทีนี้เมื่อนางออกบวชก็ยังหมายปองอยู่และเข้ามาสังเกตดูพฤติกรรมของนางอุบลวรรณาว่าเจ้ามาเปิ้นก็จะออกจากกุฏิกระท่อมของเปิ้นเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ปิ๊กเข้ามาสู่กุฏินั้นถ้ามานพก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อนางอุบลวรรณาเถรีกลับมาแล้วนันทมานพก็ออกมาจากใต้เตียงมาข่มขืนนางอุบลวรรณาเถรีหลังจากที่นันทมานพเสร็จกิจและกำลังลงจากเตียงแม่พระธรณีก็สูบนันทมานพให้ตกลงไปในอเวจีมหานรกญาติโยมทั้งหลายสรุปแล้วว่าในตอนนี้เนี่ยเตียตมาภาพเล่ามานั้นคนที่ถูกธรณีสูบมี1นางจินจมานวิกา2พระเทวทัต3พระเจ้าสุภพุทธะ4นันทยักษ์และก็5นันทมานพ5คนด้วยกันบัดนี้ปุณณตกนรกมออเวจีอู้กันอยู่ปุณณญาติโยมทั้งหลายทีนี้ก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหันว่าภิกษุณีนี้ไปอยู่ในราวป่าไกลจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่เป็นอันตรายยิ่งนักจึงได้ถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้รับทราบนี้ก่อพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอให้สร้างวัดให้นางภิกษุณีอยู่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้สร้างวัดราชการามถวายไว้ในพระบวรพุทธศาสนาให้เป็นวัดที่นางภิกษุณีต่างหลายได้อยู่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมจำพรรษา อาตมาภาพว่ามานี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนพาลคนเฮานี้ถ้าหากว่าคบค้าสมาคมกันกับคนพาลสันดานบาปหยาบจ้าลามกจิตใจก็จะเป็นไปในทางที่บ่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีผลสุดท้ายก็ต้องมีอันเป็นไปพ่ายแพ้ต่อกรรมต่อเวรของตัวเองดังบรรดาคนทั้งห้าที่ถูกธรณีสูบนี้มาเต่าแต่นั้นคนบ่ดีตั้งหลายตั้งปวงที่มีวิถีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีตัวอย่างให้เอาหันนักหนาโบราณตลอดจนกระทั่งถึงโยคาวัจระบัณฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงห้ามบ่ฮือคบค้าสมาคมกับคนต่างหลายต่างปวงเหล่านี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนอกเหนือไปจากนั้นจากคำว่าจะชะทุสนสังสักขังอย่าไปคบคนพาลพระชะสาธุสมาคมังคือคบค้าสมาคมแต่เฉพาะบัณฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรมผู้จะจักนำเฮาไปสู่หนทางที่ดีผู้แนะนำเฮาในทางประพฤติปฏิบัติในทางที่เฮาจะมีความคิดต่างดีอู้แต่เรื่องที่ดีเห็นสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตของเฮาเมื่อเฮาได้ประพฤติปฏิบัติกันตามนั้นนี่เรียกกันว่าสาธุชนคนดีแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าอเสวนาจภารณังอย่าไปคบค้าสมาคมกับบรรดาคนพาลทั้งหลายทั้งปวงปันดิตะนั้นจะเสวนาคือคบค้าสมาคมแต่เฉพาะบัณฑิตนักปราชญ์ตะอันอันนี้คือพระชะสาธุสมาคมังที่นี้ต่อมาก็คือคำว่ากะระปุญญมโหระตังกะระแปลว่าการกระทำปุญญก็คือบุญกะระปุญญมโหระตังคือทำความดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหมายความว่าความดีนั้นต้องทำออกมาจากใจของเราบ่ว่าจะอยู่ต่อหน้าคนหลวงคนหลายบ่ว่าจะอยู่รับตารับหูไผก็ตามอันนี้ก็หน้าตาหน้าฉากก็คือดีหลังฉากก็คือดีคือดีมาตั้งแต่ภายในเพิ่นบอกว่าอันคนดีไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์หรือเพราะนับพงพันชันนาสาคนจะดีดีเพราะการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีนี้ก็คนทั้งหลายทั้งปวงที่จะทำความดีนั้นดีเพราะว่าวิชาศีลธรรมคนบอกว่าการงานดีทำหน้าที่การงานสุจริตประพฤติปฏิบัติแต่ตามที่ชอบบ่ผิดกฎหมายบ่ผิดศีลธรรมอีกวิชาความรู้ก็ดีศีลธรรมกรรมฐานก็ดีทีนี้คนดีนั้นเนี่ยมันบอกว่าคนเรานั้นถ้าจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าถ้าจะสวยจริยาใช่ตาหวานถ้าจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานถ้าจะรวยสุนทานใช่บ้านโตคือถ้างามเนี่ยบ่จะว่าหน้าตางามแต่น้ำใจนั้นมดจดผ่องใสงดงามอย่างนี้เรียกกันว่าเป็นคนงามแท้งามจริงงามเลิงและทีนี้ต่อมาก็เปิ้นบอกว่าถ้าจะสวยที่กริยามารยาทข้อประพฤติปฏิบัติบรรดาจริตกดีจริยามารยาทก็เป็นสิ่งที่งดงามแสดงออกมาอย่างงดงามถ้าจะรวยในการทำบุญสุนทรทานบ่ใช่ว่ารวยเพราะว่าบ้านจองหอเงินเดือนดาวใหญ่โตโอ้อาอลังการอันนั้นก็รวยเหมือนกันรวยเงินรวยทองรวยทรัพย์สิ่งของมีอามิสสินจ้างรางวัลร่ำรวยนักแต่รวยจริงๆนั้นเพิ่นบอกว่าบุญกินบุญตานมีนักรวยบุญรวยกุศลอันนี้ก็คือการทำความดีทั้งกลางวันและกลางคืนมนุษย์เฮาจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสาม คือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพลทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายนี่คือคนเฮาเนี้ยงามกายงามวาจางามความคิดงามอันนี้คือคนที่มีความดีทั้งกลางวันและกลางคืนกายงามเป็นกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวจีงามไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อใจงามคือไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายท่านผู้อื่นและไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นเรียกกันว่าจิตใจของหมู่เฮาทั้งหลายนั้นงดงามงดงามด้วยกิริยามารยาทขอเฮ้อบรรดาหมู่เฮาทั้งหลายมีความงดงามอย่างที่อาตมาภาพว่ามานี้ทำความดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสุดท้ายเปิ้นบอกว่าสารนิจมะนิจตังอันนี้คือนึกถึงความเป็นอนิจจังอนิจจังคือความบ่มั่นบ่เตี่ยงถ้าเราไปนึกถึงความมั่นความเตี่ยงเราก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นจะเอาของทุกอย่างมาเป็นของเราหมดเพราะเราอยากได้เราอยากมีเราอยากเป็นแต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายของมนุษย์คนเราเนี่ยมันบ่เมินมานานแล้วอยู่ไปบ่เมินมันก็จะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปพอเสียชีวิตจากโลกนี้ไปเราก็เอาอย่างติดตามตัวเราไปบ่ได้ซากอย่างซักประการต้องทิ้งไว้คือคนต่างปลายหลังเปิ้นก็จะพากันมาสืบมาเต็นทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นั้นเพราะฉะนั้นสมบัติที่เรามีอยู่นี้เนี่ยคนบอกว่ามันบ่จีรังยั่งยืนบ่เตี่ยงแต้แน่นอนที่ตัวเราไปบ่ได้แม้ร่างกายของเราก็เชกเช่นเดียวกันก็บ่จีรังยั่งยืนติดตนติดตัวเราไปบ่ได้สักที่สักแห่งมีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็ต้องมีตายร่างกายก็บ่สามารถที่จะอยู่แบบยืนยาวได้เพราะฉะนั้นพอออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายการที่หมู่เฮาตั้นต่างหลายระลึกนึกถึงหัวข้อธรรมดังที่อาตมาภาพกล่าวมาเฮือฝั่งนี้เฮาจะปากันปลดปลงปล่อยวางบ่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้ก็ร่างกายถ้าเฮาคิดพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงเหมือนกับบทกลอนที่เปิ้นบอกว่าเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันหากรักหากหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนี่ก็ชีวิตของหมู่เฮาทั้งหลายนึกได้อย่างนี้ว่าสังขารโรคนี้มันเป็นอนิจจังมันบ่มั่นบ่เที่ยงอย่างกรรมเมืองที่เปิ้นแต่งไว้เป็นข่าวว่าสังขารโลกนี้เป็นอนิจจังดังโอวาทังองค์ประยอดสร้อยว่ารูปนามกายนี้ดับหายกว่าจ้อยตามธรรมดาโลกนี้แต่สิ่งบัดตายองค์พระกล่าวจี้คือผลที่สร้างต่างดีอันชื่อเสียงเกียรติยศที่เป็นศักดิ์ศรีจักปรากฏมีฮึโลกหันแจ้งบ่มีวันตายกลับกลายเหี่ยวแห้งบ่มีวันทรงเหี่ยวม่ำมนุษย์ทุกคนนี้ย่อมจักป้ายกามความตายจากโลกมวยมอนแต่สิ่งทำไว้เป็นอนุสรเป็นกรรมวิงวอนสอนใจลูกเต้าคณะศรัทธาหนุ่มแก่และเฒ่าเพิ่งพิจารณาเอาตามนี้พิจารณาระลึกนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหมู่เฮาทั้งหลายปลดปลงปล่อยวางใจว่างใจวางใจเบาใจสะอาดบ่มีความวิตกกังวลเดือดร้อนในเรื่องใดอ้าวก็สรุปเอาไว้อย่างนี้ว่าวชิระสารถะสังคหะมีคำย่อของธรรมะในหมวดนี้ ในคัมภีร์บทนี้เล่มนี้เปิ้นบอกว่าจะพระกัสสะจะชะทุสนสังสักขังหลีกเลี่ยงคนผ่านประการต่อมาพระชะสาธุสมาคมังสังสรรบัณฑิตต่อมากระปุญญมโหรตังทำความดีเป็นนิจสุดท้ายสระนิจมะนิจตังคิดถึงอนิจจังหลีกเลี่ยงคนพาลสังสรรบัณฑิตทำความดีเป็นนิจคิดถึงอนิจจังสี่ประการนี้แต่ว่ายังมีข้อปฏิบัติและก็การประพฤติปฏิบัตินับถือของครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่สมัยโบราณถือว่าคาถาจะพระกาสะสี่ตัวเนี่ยจอจานพอสำเภากอไก่สอเสือเป็นคาถาเมตตามหานิยมเป็นว่าอย่างอันปุกละผู้ใดตื่นเจ้ามาก่อนจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันตักน้ำใส่ขันขึ้นมาเหียขันหนึ่งตั้งใจระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็เปล่งวาจากล่าวคาถานี้ว่าจะพระกาสะจะพระกาสะจะพระกาสะสามเตื้อก็ดีเจ็ดเตื้อก็ดีเก้าเตื้อก็ดีเก้าเตื้อสำดีที่สุดละเสกลงในขันน้ำนั้นสามเตื้อจะพระกาสะจะพระกาสะจะพระกาสะเก้ารอบครั้งที่หนึ่งเก้ารอบครั้งที่สองเก้ารอบครั้งที่สามเสกน้ำลงในขันแล้วก็เอาสร้อยหน้าเพราะว่าเป็นเมตตามหานิยมดีนักเตวบุตรเทวดามนุษย์ต่างหลายยกยอสรรเสริญเป็นที่ฮักของคนและเทวดาต่างหลายเทพก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญแล้วก็ถ้าหากว่าวันใดจะไปกันเจ้าเฝ้าขนวันใดจะปากันไปติดต่อธุรกิจการงานไปก้าไปขายที่ไหนตั้งใดตั้งหนึ่งก็ดีไปสอบก็ดีไปทำมายังก็ดีเนี่ยก่อนที่จะก้าวออกจากบ้านไปเนี่ยเปิ้ลบอกว่าเฮ้อกั้นใจภาวนาคาถาจะพระกษะนี้แล้วก็ภาวนาเรื่อยไปแม้จะไปพบกับบรรดานายจ้างก็ดีเปิ้ลจะสัมภาษณ์งานก็ดีเฮาจะไปติดต่อธุระเรื่องใดก็ดีผู้สนทนาของเฮานั้นคือแผ่เมตตาหาเปิ้ลแล้วเสกคาถาบทนี้จะพระกษะจะพระกษะจะพระกาสะเป็นเมตตามหานิยมแต่ก็ยังว่านะเนอเปิ้นบอกว่าเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่เห็นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยช่วยคาถากินแกงจืดทำให้หมดรสโอชาเติมน้ำปลาลงไปด้วยช่วยน้ำแกงถ้าหากว่าเฮาจะให้คาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ทำคาถาจะบาศักดิ์สิทธิ์ถ้าเอาบอประพฤติตามเฮาเสกคาถาตัวต้องปฏิบัติตัวช่วยคาถาตัวเฮาต้องมาคบคนผ่านเฮาต้องคบค้าสมาคมแต่บัณฑิตนักปราชญ์เฮาต้องทำความดีตลอดเวลาบุญจะหนุนนำเมื่อเฮาได้พบสิ่งที่ดีและชีวิตอย่าประมาทคิดถึงอนิจจังดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติอย่าประมาทขาดสติริเรื่องชั่วอย่าเมามัวโลกวิสัยไฟทางต่ำถือความดีมีศีรษะยึดหลักธรรมเป็นแกนนำชีพมั่นพันรายนี่คือเรื่องราววชิระสารทะสังคหะนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังตามนี้เน
1: อกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
6: ดูอีกแล้ว
5: โหลด FPA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
12: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา 8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
13: นายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชนันทิดาสังทองรายงาน
4: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
14: รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีติดตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.
15: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งหงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาห่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมเจ้าแบบอี้อยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทปิงนะครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมมาอู่จ๋าภาษาคุ้นยองกันเนาะเจ้าจะอี้เยอะอย่างกันอยู่แต่ห้ามลืมเปิดFM 95 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทลับปูนกลมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมแน่นอนเลยมีตึงเพลงเพราะๆเนาะแล้วก็มีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารตีนำมาฝากท่านผู้ฟัง

เอานะครับเมื่อแบคทีเรียเราเนี่ยมันย่อยสลายเหอของเขาแล้วก็เซลล์ผิวหนังนะครับติดตายแล้วมันเยะเหอมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับผมสาเหตุลักๆมาฟังกันสักหน่อยเผื่อใครจะได้แบบยั่งอีเนาะอย่างแรกไปบอกว่าเหอมันออกมาหนักนะครับผมโดยเฉพาะคุณที่ใส่รองเท้าหุ้มส้นทั้งวันนะคัดชูนั่นแหละสีดำๆนั่นน่ะตัวเน็ตเลยนะครับผมใส่เกิร์บนะครับผมกูเก่าซ้ำๆเดิมๆได้เอาไปพึงตากแดดได้ไปพึงแห้งสักหน่อยเนาะถุงเท้าก็อัพนะครับผมอากาศระบายเนาะเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมถุงเท้ารูเยอะๆนะนะหาซื้อมาใช้กันก็ได้เนาะหรือบางคนนะครับทำความสะอาดเท้ามันโทถึงนะคัดมดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเจอราติเท้าเปิดห้องว่าห้องกงฟู้ดนะครับผมเดินนะครับออกกำลังกายหรือเตี้ยวหนักนะบริตอนป่าตอนกลางวันน่ะเวลาเยกานเนาะบางคนก็เตียวนะขนาดเลยนะครับผมทำมือเหงื่อออกเท้านั้นแล้วก็ระวังกันสักหน่อยนะครับหรือฮอร์โมนนะอันนี้ก็ยากหน่อยละฮอร์โมนแล้วก็ความเครียดนั่นแหละครับผมทำเหงื่อมันกระตุ้นนะครับเหงื่อไหลออกมาหนักขึ้นนั่นเองนะวันนี้เอาวิธีมาฝากกันสักหน่อยนะครับเผอไขตีมีอาการนะมีกลิ่นเท้าแบบพึ่งประสงค์เนาะหรือบางเตอคนในบ้านนะก็จะได้เตือนกันสักหน่อยเนาะวิธีป้องกันอย่างแรกเลยก็คือล้างเท้านะครับโดยสบู่กวนเลยโดยเฉพาะซอกนิ้วนะบางคนนะครับเอาอันบีบน้ำยาใส่เท้าเอาสูสีกันได้เอ้ยนะอันนี้ลองเอานิ้วมือเฮาเนี่ยเขาไปคาดกันสักหน่อยสมคุณก็จะมีอันหินคัดเนาะหรือว่ามีอันฟองน้ำคัดก็คัดกันไปเนาะเช็ดเท้าให้แห้งนะครับก่อนใส่เกิบกันตัวนะครับเป็นถุงเท้ากวนนะครับห้ามใส่ซ้ำเนอแล้วก็เลิกถุงเท้าที่มันระบายเหมือนที่น้องอันบอกไว้นะครับหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้ากูเก่าๆเดิมๆซ้ำๆเนาะเปลี่ยนกันพองเป็นคุณยังไข่พักเนาะเกิบกับบางเตยก็ไข่พักเหมือนกันนะเอาไปพักแค่หน่อยหรือว่าใจแป้งหรือว่าสเปรย์นะลดกลิ่นเท้าฉีดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฉีดตีรองเท้าฉีดตีฝ่าเท้าของเฮาก็ได้ก่อนที่จะใส่เกิบนะครับผมหากเกิบมีกลิ่นนะครับควรจะซักหรือว่าทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอติดละเตยก็ได้อ้อนะเลิกรองเท้าตีมข่อยอัพนะครับผมมีรูระบายอากาศได้ดีนะครับผมแล้วก็หากมันกลิ่นรุนแรงเนาะไม่ว่าจะมีอาการเหล่านี้โรมเนี่ยไม่ว่าจะคันเท้าผิวลอกแดงหรือว่ามีแผลเป็นนะครับมีแผลมีอันประวัติตุ่มต่างๆเนาะอาจจะต้องไปพบแพทย์กันสักหน่อยเนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากเจอราแล้วก็ติดเชื้อเนาะดังนั้นแล้วก็ไปหาหมอกันสักหน่อยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเหมือนที่บอกกันไว้นะครับผมควรที่จะมีการดื่มน้ำเหมือเพียงพอเนาะมันจะเป็นการดูแลสุขลักษณะแล้วก็ดูแลในเรื่องของร่างกายแบบภาพรวมตัวนะครับเพื่อจะช่วยลดในเรื่องของกลิ่นโตแล้วก็กลิ่นเท้ากันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลิ่นโตหรือกลิ่นเท้าเนาะมันจะเรื่องตลกแต่เลยเนาะหากนะครับตอนนี้เนาะคุณตุ๊กคุณอาจจะมีลูกมีหลานลูกหลานเดี๋ยวนี้ฮอร์โมนวัยรุ่นมันเยอะนะครับผมนั้นแล้วช่วงนี้แหละครับผมลิ้นกีฬาอย่างอีเนาะก็จะมีกลิ่นโตกลิ่นเท้าหนักกันสักหน่อยนั้นแล้วก็มาดูแลสุขภาพนะครับหรือว่าแนะนำน้องๆก็ได้เนาะเผื่อใหญ่ไปน้องๆเขาก็จะได้แบบอายเหมือเขินนะครับผมฝากไว้ในชั่วโมงแรกของอู่ข่าวเล่าความละกันเนอ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้ข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของการศึกษามาฝากกันสักหน่อยนะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญขนาดเนอะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดละปูนนอเปิลเดินหน้าครับเคิร์น Thailand Zero Drop Out อีนาพลัสเตอร์นอมเดี๋ยวมียังก็พลัสหมดเลยนะจัดประชุมติดตามการดำเนินงานนะครับมุ่งยกระดับแก้ปัญหาเด็กแล้วก็เยาวชนในการออกนอกระบบการศึกษาในพื้นที่อำเภอลีปุ่นนะคุณลี่ฟังตรงนี้เนอะวันปุธนะครับที่ผ่านมาก็คือตะวันนี้นะครับผมต่างเปิ้นไปตีหอประชุมตีโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาเนาะอำเภอลี่จังหวัดละปูนนะครับผมโดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดละปูนเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้เนาะเปิ้นประชุมเกี่ยวกับThailand Zero Drop Out Plus นะครับระดับอำเภอและก็ระดับตำบลโดยมีคณะกรรมการคับเคิร์นนะครับผมตำบลในพื้นที่ลี่เข้าร่วมประชุมโดยนะครับผมการประชุมอันนี้เนาะเปิ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับในเรื่องของการแก้ปัญหาละอ่อนน้อยนะครับลุดออกจากระบบในการศึกษานะครับกลายคือกลายเป็นศูนย์เนาะอันนี้ต้องบอกคือกลายเป็นศูนย์เลยเพราะว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมมารับทราบในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานรวมกันเนาะเพื่อทำเหือกไปสู่ทิศทางแล้วก็การขับเคลื่อนในระยะยาวเกิดผลและประสิทธิภาพกันนะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับก็มีการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนาะผลของการประชุมนะครับตำบลเทศบาลตำบลศรีวิชัยสามารถค้นพบเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบนะการศึกษาเด็ด 100% เลยโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการเนาะคือความช่วยเหลือละอ่อนนะครับกับเข้าสู่สถานศึกษารับทุนการศึกษากสศเนาะรายละ4,000 บาทเนาะบางเตอร์เนาะคุณก็อยากเห็นนั่นแหละแต่นะครับในเรื่องของทุนทรัพย์บางเตอร์มันก็มีปัญหาแต่นะครับผมทางนี้นะครับผมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดละปูนก่อนในฐานะฝ่ายเลขานุกการของคณะกรรมการเนาะครับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและก็เยาวชนลุดออกจากระบบการศึกษาคือกลายเป็นศูนย์นะครับได้คือความสำคัญแล้วก็พลักดันนโยบายอันนี้มาโดยต่อเนื่องนะครับโดยที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งนะครับผมในวันที่23มีนาคม2569ที่ผ่านมาได้มีการจัดลงทะเบียนขออภัยได้ลง MOU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนศึกษาธิการภาค15ศึกษาธิการละปูนท้องถิ่นจังหวัดละปูนในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะครับผมได้มีการส่งเสริมนะครับสร้างสรรค์สร้างความเข้าใจในเรื่องของระบบการศึกษานะครับผม Thailand Zero Drop Out เนี่ยนะครับผมสู่การปฏิบัติจริงนะครับผมซึ่งนะครับทำเหอดำเนินการครั้งเนี้ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยนะครับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนอกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดละปูนจึงได้จัดการประชุมติดตามในครั้งนี้ติลี่นะครับเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็เดินหน้าคืนโอกาสเธอกับหล่อน้อยในการศึกษาเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าการศึกษาสามารถเอาไปต่อยอดสิ่งต่างๆได้ดังนั้นเลยก็การเป็นการดำเนินงานของศึกษาธิการในฐานะที่เปิ้นดูแลในเรื่องของการศึกษาเนาะจะได้แล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องฟังอยู่เนาะหากมีสตังเฮนอีนะมีสตังสูงลูกเปิ้นมีทนทางช่วยเหลือเยอะนะครับเข้ามาปรึกษาได้นะครับผมต่างใดก็ต่างหนึ่งเนาะอันนี้เอามาฝากไว้ในข่าวละปูนวันนี้ในอู่ข่าวเล่าความนะครับผมปิ๊กมาปะกันใหม่เนาะวันพุธนะครับผมมีวันยุดจันทร์ถึงติดมาฟังกันเนาะเอาไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงแล้วก็ไปตีคล้องร้องข่าวสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พี่น้องครับความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการแล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวรรณวรีอัตเทลเลียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก โดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรฟม.เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รฟม.กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.เพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับ ส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยชวนชาวบ้านเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันทำธุรกิจ A แล้วกันผลิตครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนดีมากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าธนาคารในกอไก่หลงเชื่อก็ลงทุนคนร้ายก็ไปหลอกในขอไข่มาอีกขอไข่ก็เชื่อก็จ่ายเงินก็เอาส่วนหนึ่งของขอไข่ก็ไปจ่ายให้กอไก่ถูกไหมแล้วขอไข่จะจ่ายไงก็ไปหลอกคอควายต่อก็หลอกไปเป็นทอดแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในกอในขอเนี่ยเวลาโดนหลอกแล้วเนี่ยแรกๆเลยได้ผลประโยชน์ก็จะไปชวนญาติพี่น้องตัวเองเฮ้ยมาลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นในกอโดนหลอกในขอโดนหลอกในคอในคอปรากฏเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะพอสมควรละเขาก็จะไปเท่ากับทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมกรรมก็คือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์กฎหมายเขาเรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะนับเรียงกันจริงยิ่งการกระทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหรอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอย่างเงี้ยก็น่าคิดนะถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช่อโกง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชา